0: อบจ
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ในไทยอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนหลายรายมองไทยเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งและมีแผนขยายการลงทุนขณะที่การลงทุนออสเตรเลียในไทยช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Path ของ BOI ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติ
3: มาตรงนี้นี่ก็เห็นแต่บริษัทใหญ่ๆของออสเตรเลียมุ่งหน้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วก็คนที่ไปแล้วก็บอกกำลังจะขยายคนที่ยังไม่ไปก็บอกประเทศไทยคือ choice number 1ที่เขาจะเลือกไปซึ่งตอนนี้ทาง BOI ของเราก็มีแนวทาง Thailand Fast Pass ก็คือว่าทุกอย่างมาที่ BOI ติดขัดตรงไหนให้แจ้งที่ BOI จะไปเคลียร์พวกจุดติดขัดทั้งหมดให้ไม่ใช่ว่าต้องมาวันนี้ต้องไปกระทรวงนี้กระทรวงนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นซึ่งก็ได้รับความปลอดภัยเป็นมาก
2: และในวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทุลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมกับชับฝ่ายแรงงานและกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดยมีแรงงาน2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4คนปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการรวมทั้งจะประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและติดตามด้านการชดเชยเยียวยาต่อไป
5: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาท

0: เสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569งบกลางกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ใน3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกโครงการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงพบมีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบ
2: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่แฟลตดินแดงในโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เพื่อตรวจสอบกรณีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย
3: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับการกระทำผิดนี้ถือว่าได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งชิงสิทธินะครับหรือว่าสวัสดิการของคนไทยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบนำไปสู่การบูรณาการร่วมมือของทุกภาคส่วนมีการเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับปราบปรามขบวนการนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตนะครับแจ้งย้ายที่อยู่คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าแฟลตดินแดงนะครับเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยมิชอบ
2: ด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน 70-100 คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
4: ยอดพุ่งไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนแท้แล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยเพื่อใช้สิทธิ์ที่เขาพึงจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่หนึ่งหลังหรือห้องพักหนึ่งเลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
2: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าเพราะ

0: นายสุโชติเปี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่13บ้านหนองแดงดาตำบลปากก่ออำเภอชานุมานจังหวัดนราธิวาสที่หมู่1บ้านมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5มัสยิดอันฟูรกอนตำบลสิงโตทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดนครนายกที่หมู่2วัดหนอง2ห้องตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดชัยภูมิที่วัดโพชัยศรีตำบลห้วยแยะอำเภอหนองบัวละเวจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรัตนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและตุรกีที่ตึงเครียดหลังรัฐบาลตุรกีวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าอิสราเอลเคยเตือนซีเรียหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่ซีเรียไม่ได้ดำเนินการตามคำเตือนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียถึง8รอบเมื่อวานนี้ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพแห่งนี้ได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่ทางการซีเรียประนามการโจมตีดังกล่าวและเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้าดำเนินการ
1: ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเอล่าของโคลอมเบียเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศ

0: วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ 9,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีความรุนแรงมากที่สุดของโคลอมเบียในรอบเกือบ50ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต289รายบาดเจ็บ 4,000 กว่ารายและมีผู้สูญหายอีก143รายขณะที่บ้านเรือนเกือบ 27,000 หลังรวมถึงโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายสิบแห่งได้รับความเสียหายขณะเดียวกันประธานาธิบดีเดลาเอสเปียล่าสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะของโคลอมเบียเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพร้อมขอให้สหรัฐระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังสหรัฐปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้าจากโคลอมเบียจากร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน
1: ายมิคาโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในประเทศแม้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนไม่ควรปล่อยให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักจากการรุกรานของรัสเซียอย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟยอมรับว่าการจัดการเลือกตั้งระหว่างสงครามยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ทหารประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าและชาวยูเครนหลายล้านคนในต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งนี้ยูเครนประกาศใช้กฎอัยการศึกตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากโจมตีปฏิบัติการทางทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งกฎหมายดังกล่าวห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงคราม
0: นายชองโนเอลบาโลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสเตรียมขับนักการทูตของอิหร่าน2คนออกนอกประเทศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะราน2คนถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวและข่มขู่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศห้ามเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสทั้งสองคนเดินทางกลับเข้าประเทศโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนในอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าอิหร่านสร้างข้อกล่าวหาดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทูตฝรั่งเศสต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้สิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ทีมชาติไทยทำผลงานรวม2นัดเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเกมนัดแรกวันที่22สิงหาคมและนัดที่2วันที่26สิงหาคมแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนียลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิจิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะรานิตามาลียานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์เทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิวนัทอุ้ยตยากุลมือวางอันดับ5ไป 2-0 เซตทันทัพรับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ32เอสรับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมาดาทองคำมือวางอันดับ3เป็น 2-1 เซตหลังแข่งขันกันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวโดรมหัวหมากรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโดรมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิท

0: เศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจางนันทรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 สูงกว่าระดับเพดานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
2: 1 นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่ประสบเหตุยางรถยนต์แตกขณะขับรถให้มือทั้งสองประคองพวงมาลัยอย่างมั่นคงจากนั้นถอนคันเร่งออกพยายามควบคุมสติให้ดีอย่าตกใจมองกระจกหลังเพื่อให้ทราบว่ามีรถใดตามมาบ้าง จากนั้นให้แตะเบรกอย่างแผ่วเบาและทีอย่าแตะแรงเป็นอันขาดเพราะจะทำให้รถหมุนหากเป็นรถมีคลัตช์ห้ามเหยียบคลัตช์โดยเด็ดขาดเพราะถ้าเหยียบคลัตช์รถจะไม่เกาะถนนรถจะลอยตัวและจะทำให้บังคับรถได้ยากขึ้นอีกอาจเสียหลักเพราะการเหยียบคลัตช์เป็นการตัดแรงบิดของเครื่องยนต์ให้ขาดจากเพลาและห้ามดึงเบรกมืออย่างเด็ดขาดด้วยค่ะเพราะจะทำให้รถหมุนจากนั้นเมื่อความเร็วรถลดลงพอประมาณแล้วให้ยกเลี้ยวสัญญาณเข้าข้างทางซ้ายมือและให้เปลี่ยนเกียร์ต่ำลงและหยุดรถค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำตามธรรมชาตินอกจากแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพักอาศัยและทำการเกษตรของชุมชนแล้วพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเนื่องจากป่าไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนเอาไว้ในผืนดินและกลายเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำตามธรรมชาติทั้งยังช่วยลดการพังทลายของดินเมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ป่าต้นน้ำจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คนในชุมชนควรช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เหมาะสมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐค่ะ
9: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับมือกับปัญหาข้อมูลรั่วไหลพร้อมบังคับใช้ MFA ยืนยันตัวตนประชาชนป้องกันการแฮกเกอร์สวมรอยติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
14: ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
15: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
14: ค่ะค่ะท่านเลขาคะในการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบที่ทางคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้กว่า300 กรมรีเซ็ตรหัสผ่าน

0: ภายใน15 วันค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางสกมช.เองเนี่ยมีบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบตักเตือนหรือว่ามีบทบาทในบทลงโทษอย่างไรหรือไม่คะ
1: ครับเดี๋ยวส่วนแรกก่อนนะครับด้วยการที่ว่าเป็นมติครม.เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะต้องหาทางร่วมมือกันครับแต่ว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจกันด้วยนะฮะความหมายก็คือว่าตอนนี้เรามีลิสต์ของระบบนะครับประมาณ 30,000 ระบบนะฮะที่หน่วยงานของรัฐจะต้องเร่งตรวจสอบกันนะฮะแล้วในเบื้องต้นเนี่ยความหมายคำว่า15 วันเราก็คือว่าถ้าเกิดไปดูแล้วอันไหนไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็อยากจะให้ทำการปิดระบบนะครับเพราะยกเลิกการใช้งานมันจะไม่ได้มีข้อห่วงใยในการไปดูแลให้มันปลอดภัยนะครับกับอีกด้านนึง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
4: Shipper Center
5: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318ได้ที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากถามมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: กับเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มานให้มา
6: ขอใช้
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้วเปิดแล้ว
9: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร080194 5

าแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซี

0: ็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
3: คนก็คือว่าล่ะมันบ่มีหยังแน่นอนเนาะพี่น้องเนี่ยการดูแลร่างกายนะเข้าน้ําซ้ําปลาเฮาก็กินให้มันถูกหลักอนามัยล่ะพี่น้องดูแลพักผ่อนให้ดีนะถ้าเมื่อยล้าอ่อนเพลียเฮาก็ต้องหาอาหารเสริมหาแนวเสริมเติมเพิ่มให้กับร่างกายของเฮานะคะพี่น้องเส้นที่นี้แหละนะคะกินโลดค่ะแช่เย็นไว้ก็ได้อีพ่ออีแม่บ่แช่ก็ได้นะคะกินมื้อละครึ่งขวดเนาะขวดนึงก็ได้2มื้อนี่ประหยัดคือหยังเนี่ยนะราคาหลัก10เองพี่น้องจ๊ะอย่าสิไปหากินแต่ยาเคมีหลายนะคะพี่น้องแล้วเบิ่งแน่กินลงไปทีละ2เม็ด3เม็ดโอ้ไปตะย่านอยู่ได้กันปวดหัวมาแน่กันแล่นพ่อบ่ไผแว่ไปพุ่นละเพิ่นว่าฉีกแผงยาควักเพิ่นว่าว้ายพี่น้องน่าเศร้าเด้อน้ำมันขึ้นอยู่กับเฮาคือกันเด้การดูแลร่างกายก็ได้นะคะกินสมุนไพรนี่แหละนะคะไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยนะคะพี่น้องจ๊ะเนี่ยมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างเด้อเซินทีเนี่ยแพ็ค1 10ขวดสั่งซื้อ2แพ็คก็ได้2แพ็คเข้ากับมีลดให้อยู่เด้นะคะอีพ่ออีแม่เนาะลักนึงจักสินะคะกะถ้าซื้อหลายกะเนี่ยเฮากับมีลดราคาให้อยู่พี่น้องจ๊ะนะถือว่าให้อีพ่ออีแม่เฮาได้ซื้อไปกินเพื่อดูแลร่างกายนะมีทุกอย่างนะคะนอกจากเซินทีแล้วเบิ่งนึงหั่นอีพ่ออีแม่เพิ่นโทรมาตาใสโทรมาแต่จังหวัดเลยบอกเพิ่นฮอดอยู่บอกสถานีวิทยุอันเอายาระบายแน่ว่าซั่นนะคะพี่น้องค่ะก็เลยคุยกันโดนเติมมันบ่มีเด้ออีพ่อจ๋านะคะเราฟังคืนใดผู้เนี่ยก็ขอบบุญขอบคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้ซาบังปุกกะลิงรายการไปไกลอยู่เด้ลิงไปจังหวัดใดแน่บุนี่นอกพี่น้องค่ะคืนฮอดซ้ายกะใจฮอดหันละเสียงเพลงเสียงล่ำกะไปนํานะคะพี่น้องเนี่ยละกะส่งสิ่งดีมีประโยชน์ฝากหานะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านสุขภาพนะสินค้าทางด้านการเกษตรเฮาอยากให้อีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้านะนะได้ใส่นะใส่แล้วคันมันถูกแม่นบ่ล่ะคันซื้อไปกินแล้วมันถูกก็ดีใจนํานะคะสั่งซื้อเข้ามาอีกนะคะ

พี่น้องมันหากินยากก็ได้พี่น้องค่ะสมุนไพรหลายอย่างป่ะนี่ไปหาน้ำปลาน้ำดงน้ำดอนบ่ได้ดอกเพิ่นจับตัวพี่น้องค่ะเพิ่นปลูกไว้เพื่อกับแพงนะคะเฮาก็ซื้อกินโลดนะจะไปซื้อบางคนก็ถือกอันนั้นบางคนก็ถือกอันนี้นะถือกอันไหนก็กินอันนั้นล่ะถือเส้นทีก็กินเส้นทีค่ะพี่น้องแต่ว่าสาวบางปูนี่ถือเบิดสุยางนะเพราะว่าเป็นสมุนไพรเด้อีพออีแหมมบ่ได้ผิดพายค่ะกินโลดนะคะมีอย.มีทะเบียนยาถูกต้องพุ่นละนะสำหรับเส้นที่ของเรานะโทรเข้ามาได้คือเก่านายุกรรมใดแก่ใดอยู่บ้านใดนะจังหวัดใดโทรเข้ามานะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะหรือว่าคันโทรสั่งแล้วซ่องมือบ่ทันฮอดก็โทรถามกันหลายอยู่เด้ก็อันใจเย็นแน่เด้ออีพ่อจ๋าแม่จ๋าบางเทื่อมันบ่เกิน 30,000 ดอกนะคะบ่เกิน 30,000 40,000 นะคะพี่น้องเพราะว่าบางเทื่อกะเฮาส่งหลายหม่องจังซี่นะยิ่งโดยเฉพาะหน้าฝนจังซี่นะซุ่มมันหมู่เพิ่นส่งมันก็จะติดฝนแน่ติดหยังแน่จังซี่นะนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าเด้อแจ้งไว้ให้ทราบนะโทรมาค่ะนะอยากได้สินค้าทางด้านสุขภาพอยากได้สินค้าทางด้านการเกษตรนะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทุกหม่องทุกบอนนั่นล่ะนะคะ043 840 122 043 840 122ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนเสียเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อแม่เพชรล่องค่ะนานเล่าเด้อค่ะชื่อเล่นชื่อแม่กิ๋วเด้อค่ะอยู่บ้านดอนยะนางเด้อค่ะดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อจ้า
0: อันคุณแม่เฮ็ดนาจักไร
1: 11ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดนา11ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: ห่วยอายุจังปีหรอขึ้นไปเฮ็ดเอง
1: 67ปีแล้วจ้า
0: ว่าโถ67ปีแล้วเฮ็ดหน้าเอาเอง
1: จ้า
0: ถามก่อนบาดนี้หน้า11ไร่นี่ตะกี้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยท้องตลาดล่ะจ้า
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้าจ้า
0: ถามก่อนบาดนี้ตอนที่เฮาใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังได๋แน
1: ่มันก็บ่ดีปานใดล่ะค่ะมันก็หลายเนาใส่เนาะค่ะ
0: มันเป็นยังไงเรื่องของดินเป็นยังไงเนี่ย
1: ดินแข็งค่ะดินแข็ง
0: ดินแข็ง
1: จ้าดินแข็ง
0: ผลผลิตดีป่ะตอนใส่เคมีทั่วไป
1: ก็บ่ค่อยได้ปานใดค่ะ
0: ที่หน้า11ไร่นี่ได้เข้าหลายปานใด
1: พวกไร่ละ500โลนี่แหละค่ะ
0: 500โลนั่นหมายความว่าหน้าปีมันบ่500โล
1: ค่ะ
0: ได้เฮ็ดหน้าปังนําบ
1: ่ได้เฮ็ดอยู่ค่ะ
0: หน้าปังได้ประมาณเท่ากี่โล
1: 700นี่แหละจ้า
0: ประมาณ700น
1: ี่จ้า
0: ตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ผลผลิตบ่ได้พอทันจักเทื่อ
1: ค่ะ
0: มานี่ถามแม่คิวก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุจ้า
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: ฟังโดนบ่นี
1: ่ก็ประมาณโดนอยู่ค่ะ 3-4 เดือนนี่แหละจ้า
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: โอ้ใจคิวเสียโคตรยากตัวนี้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้าม
0: าก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่บ
1: ่ตัดสินใจซื้อมาใส่ค่ะ
0: มานี่ถามมีแม่คิวก่อนใส่โซเลพัดเนี่ยมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดใส่แล้วให้หน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกอยู่ก็ดินมันลมค่ะดินดีค่ะ
0: ดินมันลม
1: แม่นค่ะ
0: บาดนี้ถามเรื่องผลผลิตเป็นยังไงเนี
1: ่ยก็ว่าแม่นดีอยู่แล้วค่ะเฮ็ดมากก็ได้ส่วนนึงมันบ่ได้ต่อมามาเฮ็ดหน้าปังแล้วมันได้ขึ้นมั้ยค่ะมันดีขึ้น
0: เฮ็ดหน้าปังมันดีข
1: ึ้
0: น
1: แม่นค่ะ
0: มันได้ผลผลิตหลายปานใดบาดนี
1: ้ไว้แห่ตันพอแล้วจ้า
0: แห่ตันจากได้700กิโล
1: แม่นจ้า
0: บาดได้แห่ตันเลย
1: จ้า
0: ถึงอกถึงใจบ
1: ่ดีใจค่ะดีใจอีหลี
0: ถามแม่กิ๋ววันต้นเขาเฮามันเป็นยังไงเน
1: ี่
0: ย
1: มันก็บ่มันงามเขียวคือจังเฮาใส่ปุ๋ยอันเฮาไปซื้อท้องตลาดเด้จ้ะมันสิขึ้นมาคือจังงั้นงามๆนุ่ยๆอดบ่บ่บ่เขียวให้แมงจอมั้ยค่ะเขียวธรรมชาติมั้ยค่ะ
0: เขียวธรรมชาติ
1: คือใบตองกล้วยเฮานี่มั้ยค่ะ
0: โอ้เขียวธรรมชาติเขียวคือใบตองกล้วย
1: แม่นค่ะ
0: บ่ได้เขียวแหล่บ่ได้เขียวหล่อแม่น
1: บ่ค่ะบ่ค่ะบ่เขียวหล่อแม่น
0: ต้นมันแข็งดีบ่แม่
1: แข็งดีค่ะ
0: มาตอนใส่ในช่วงแรกๆนี่ช่วงอายุ20ถึง30มื้อนี่มันแตกกอดีบ
1: ่แตกค่ะแตกกอดีค่ะ
0: เขียวโดนบ่อีแม
1: ่โดนอยู่เด้จ้ะแม่งก็บ่รบกวนค่ะก็ดีว่าลดต้นทุนได้หลาย
0: โอ้มันก็ดีแม่งก็บ่กวนลดต้นทุนได้หลาย
1: ค่ะลดต้นทุนได้หลาย
0: ถ้าไม่กิ๋วก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเลพัดน
1: ี่ใส่ค่ะใส่ต่อไปล่ะค่ะเพราะว่าเริ่มเฮ็ดหน้าก็สิใช้เรื่อยๆเลยค่ะก็สิบอกพี่บอกน้องเฮาใส่นํา
0: ครับผมแสดงว่าทั้งหลังนี่กําลังเตรียมเฮ็ดหน้าปลัง
1: จ้ากําลังเตรียมค่ะเฮากําลังสิหว่านค่ะ
0: คันแม่กิ๋วถือกถือใจกับอมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดจังซี่อยากให้แม่กิ๋วนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่พ่อแม่กิ๋วใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวไหนบอกให้เพิ่นฟังคักๆมึงอีแม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยใส่อะมิโนฮิวเมกนี่มาลองใส่น้ําแม่บ้างเด้อลูกเด้อว่าได้ผลประโยชน์หลายล่ะค่ะจากบ่ได้ก็ได้ดินเฮาบ่ดีมันเกิดดีค่ะมันลมค่ะมาเด้อพี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อพี่น้องเด้อไม่กิ๋วใส่แล้วก็ว่ามันดีถูกใจอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อมาใส่น้ํากันต้นข้าวก็เขียวดีค่ะแต่กอก็ดีอยู่จ้า
0: เขียวโดนเขียวทนบ่
1: เขียวโดนเขียวทนค่ะมะแรงก็บ่ตอมค่ะ
0: ยืนยันยังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากให้ดินดีดินบ่มีปัญหาดินที่เป็นกรดเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว
1: ้ค่ะ

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัทอะมิ

บกินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวิกโซเลพัดอะมิโนฮิวิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้

0: 色嘞，哈拉皮面花西汤，孙仔透孙西三八西孙1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2โซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: เพลงที่เพราะที่สุดในชั่วโมงนี้

ก็มวนอากาศก็ดีพี่น้องคาดว่ามื้อนี้ฝนจะตกทั้งวันนะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาว่าพายุจะเข้าเด้นะวันที่19ถึงวันที่21ว่าซั่นเพิ่นว่านะก็ว่าตกทางบ่ทันได้มีน้ำพี่เด้อนะทางเพิ่นน้ำหลายแล้วบ่ต้องไปตกดอกนะฮะท่วมคักท่วมบ้านท่วมเฮือนนะคนทางขาดอีหยังแน่ต่างๆเนี่ยอย่าไปตกทางภาคเหนือพุ่นมาตกทางภาคอีสานมองมันว่าท่านได้มีน้ำพี่เนาะอีพ่ออีแม่นี่ล่ะนะคะเฮาสิได้ซื้อปุ๋ยไปว่านใส่เข่าซะตัวแม่นบ่สิได้กินเข่าสิได้เข่างามหน้าเฮาเข่าเฮาหน้าทรัพย์สินเฮาแต่งเอาแปลงเอาพี่น้องเอ้ยอยากได้งามก็ซื้อไปใส่ซะตัวเนาะคันบ่อยากได้เขาหลายก็อยู่ซื่อๆโลดดำหน้าก็ปล่อยไปหันหลายมันงามเองพานะเพิ่นว่าอันนี้บ่ได้เว้าประชดไผเด้อนะก็แม่นตะน้อยอีพ่ออีแม่คันบ่อยากกินข้าวก็บ่ต้องดำดอกหน้าดำไว้ว่านไว้ก็บ่ต้องใส่ปุ๋ยตัวลองเบิ่งตัวมันสิใหญ่บ่เพิ่นว่ามันบ่คือสมัยแต่เก่าแต่ก่อนเด้นะแม่นบ่อีพ่ออีแม่อย่าไปคิดจังซั่นเถาะค่ะคนเฮาเนาะเฮ็ดหยังมาก็อยากได้ผลลัพธ์ทั้งนั้นล่ะแม่นบ่ล่ะลงทุนไปก็อยากได้ผลลัพธ์ให้กลับมานะได้ทุนได้กำไรผู้เด้จังแม่นความสุขเนาะอีพ่ออีแม่เนี่ยถ้าเฮาซื้อโซเลพลัสไปใส่นะคะมันก็จะงามตัวงามไปตะดินพี่เด้พี่น้องค่ะปุ๋ยอันอื่นนี่เพิ่นนั่นใส่อันไตรโคเดมาให้บ่พี่น้องอันนี้ก็บ่เข้าใจบ่มั่นใจแต่ว่าของเฮาเนี่ยนะมีธาตุอาหารตั้งว่าหลายอย่างนะจะมีอะมิโนจะมีฮิวมิกจะมีฟุ้นวิกจะมีธาตุอาหารรองเสริมอินทรีย์วัตถุเติมเข้าไปอีกก็คือไตรโคเดอร์มาอีหยังคือไตรโคเดอร์มาไตรโคเดอร์มาก็แนวกำจัดเชื้อราอยู่ในดินล่ะค่ะพี่น้องคะดินเป็นราดินเป็นเชื้อโรคดินเป็นกรดเป็นเกลือดินเอียดดินเข้มดินแข็งดินแกนปลูกหยังสิงามพี่น้องบาดเนี่ยจ้างได้ก็บ่งามลองเบิ่งก็ได้นะคะพี่น้องค่ะถ้าสอบบักใหญ่มาตรฐานปุ๋ยพุ่นล่ะนะแล้วก็ราคา550บาทนะคะกระสอบนึงเนี่ยถ้าอีพ่ออีแม่มีปุ๋ยเคมีนอนอืออาลาอยู่ใต้ตารางเฮือนอยู่แล้วเนี่ยก็ซื้อโซเลพัสนี่ไปผสมโลดพี่น้องเจนประหยัดแห้งนะคะโซเลพัส2กระสอบนะคะบวกกับเคมี1กระสอบเอาไปโคเลใส่กันนะผสมกันให้มันเนี่ยให้มันได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบไปว่านบัดเนี่ยหาไร่หกไร่พุ่นถ้าใส่ชุดสูตรสำเร็จของเฮาเนี่ยชุดโซเลเทอร์โบนี่ว่านได้6ไร่เด้อพี่น้องจะบอกให้เพราะว่าปุ๋ยเคมีโซเลนะสอบสีชมพูเนี่ย2876เนี่ยมันเป็นปุ๋ยสูตรสูงเด้พี่น้องสูงคักนะคะมีตะปุ๋ยล้วนๆบ่มีขี้ลักเหงื่อบ่มีขี้ดินบ่มีหยังปนมีตะปุ๋ยล้วนๆนะคะพี่น้องนี่คือคุณภาพทุกเม็ดนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าซื้อไปใส่เลยนะคืออีพ่อละเว้าวังนึงหั่นคืออีแม่ละเว้าวังนึงหั่นนะเนี่ยผู้ใดซื้อไปใส่แล้วก็ประสบความสำเร็จได้อีแม่จิ๋วเนาะเมื่อกี้นี่พี่น้องทางบ้านดอนยะนางทางย่างตลาดกาฬสินธุ์ใส่ว่าแม่นทุกหลังข้างเฮือนเอาโหลดทั้งย่างตลาดกาฬสินธุ์เนาะก็เพิ่นสิใส่บ่แม่นหยังเด้เพิ่นเห็นหน้าแม่ยายแววมันงามหน้าแม่ยายแววนี่งามคักว่าซั่นแม่ยายแววซื้อไปใส่ก่อนหมู่นะเห็นหน้าแม่ยายแววงามก็ท่วงกันตัวตื่นกันตัวบาดเนี่ยเอ้ยข่อยก็อยากได้เข่างามคือกันว่าซั่นซื้อมาใส่เบิดสุคนบาดเนี่ยเอ้ยไปเบิ่งแน่หน้าตาอิ่มเอิบคือหยังนี่ซุมื้อนี่เพิ่นมีเงินขายเข่าเนาะพี่น้องค่ะนี่ล่ะนะเฮ็ดหยังลงไปก็อยากได้กำไรเบิดนั่นล่ะพี่น้องค่ะนะถ้าเราอยากมีทุนอยากได้กำไรเฮาก็ต้องใส่สูตรนี้เลยนะโซเลพลัสนะคะพี่น้องค่ะโซเลพลัสจะใช้เดี่ยวๆก็ได้นะถ้าใส่ร่องพื้นนี่ได้ผลร้อยขึ้นเปอร์เซ็นต์ผู้เด้อพี่น้องเด้อนะถ้าช่วงแตกก่อนเราก็ใช้คู่กับเคมีล่ะนะโซเลพลัส2กระสอบเคมี1กระสอบนะคะช่วงรับร่วงกับโซเลพลัส2กระสอบเคมี1กระสอบนะคะปีหน้าเฮาก็จะบ่ได้เปลืองปุ๋ยหลายนะเพราะว่าดินเฮาดีดินเฮางามนะพี่น้องจ๋าใช้เลยนะคะโทรหานะหรือว่าไปซื้อได้ตามร้านตัวแท่นจำหน่ายใกล้บ้านท่านมีทุกจังหวัดนั่นล่ะนะคะพี่น้องค่ะทางภาคอีสานเฮานะถ้าหาบ่พอถ้าอยู่ไกลเด้อนะโทรมาค่ะเราก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งทุกวันนะคะฝนตกก็ส่งคือเก่าล่ะอีพ่ออีแม่ส่งคือเก่านะคะ043 840
1220438401222นะโทรมาอยากได้โซเลพลัสอยากได้ปุ๋ยเคมีหรือว่าอยากได้โซเลพาราพีเมียมฝาสีทองนะคะพี่น้องปุ๋ยท่าหน้ายางอันนี้ก็ขายดีคักน่าใส่แล้วน้ำยางว่าสันเว้ยพี่น้องขาตะสะอ่อนเตรียมซื้ออันคุหน่อยไปเปลี่ยนกระโปรงโหลดพี่น้องขาจะเป็นไหลดีคักจะเป็นงามคักงามแน่น้ำยางเพื่อนั่นขาวจูนพูนนะน้ำยางได้เปอร์เซ็นต์สูงเด้ถ้าเป็นปุ๋ยน้ำนะสำหรับยางพาราก็ต้องเป็นโซเลพาราพรีเมียมฝาทองถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดก็ต้องโซเลพัดนี่ล่ะค่ะพี่น้องจ๊ะนะแล้วก็ถ้าเป็นสูตรใส่อันยางเด้อโซเลพัดซีกระสอบนะปุ๋ยเคมีของเฮานะโซเลสีชมพูเนี่ยหนึ่งกระสอบวานในบักไล่ไล่พี่น้องสะออนคักอาโทรมาค่ะ0438401220438401222ค่ะ

0: ร่างกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0 4 3 8 4 0 1 2 2
1: ตื่นเศร้าก็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี่ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกระลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาก้อนละ39 บาท39 บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร043 840 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 1 2 2
2: ผลงานเพลงของอายไหมไทยใจตะวันนะคะพี่น้องกับเขาคนนั้นฟังกันมวนๆนะคะพี่น้องจ๋ามวนๆนำกันตัวเพลงเก่าเพลงใหม่นะมีฟังนะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีบางมือกับเปิดหมอลำสู่ฟังนะได้ฟังบทสุยางสุแนวล่ะค่ะพี่น้องขันอยากฟังเพลงใดก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้คือเก่านะบรรยากาศดีฟังเพลงเพราะๆนะอยากได้ปุ๋ยกระโทมาอยากสอบถามเรื่องปุ๋ยกระโทมานะอยากได้โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองอยากได้จักขวดขวดน้อยขวดใหญ่กระโทมานะอยากได้โซเลพลัสจักสอบกระโทมาปุ๋ยเคมีกวางเหรียญทองนะปุ๋ยเคมีโซเลนะคะหรือว่าจะเป็นยาคายาชุดพยาโซเลจังสิกะมีนะมีเบิร์ดสุยางโซเลเงิดมุนันล่ะค่ะพี่น้องนะสินค้าทางด้านการเกษตรของเรามีทุกอย่างฝนตกเข้ากับทรงคือเก่านะคะอีพอจ๋าแม่จ๋าบางท่านเพิ่นโทรมาเพิ่นว่าฝนตกทรงบ่ล่ะลูกว่าซั่นทรงคือเก่าเด้อพ่อเด้อนะเฮามีรถตู้คันบักใหญ่1วาย18ล้อ23ล้อพวกนั้นพี่น้องคันบักใหญ่คนปุ๋ยไปส่งขนโซเลพัดไปส่งอีพ่ออีแม่พี่ป้าน่ะทั่วประเทศพุ่นตัวนะอยู่ไกลปานใดก็ไปส่งได้ว่าตาอันโทรมานะตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะขอบบุญขอบคุณนั่นล่ะนะคะอีพ่ออีแม่ผู้ที่ไว้วางใจสินค้าจากทีมงานนะบริษัทบุญจันทร์สมุนไพรสินค้าทางด้านการเกษตรเฮาก็ต้องมีเฮาก็ต้องมาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆให้อีพ่ออีแม่เอาไปใส่แล้วได้เข้างามได้เข้าร้ายนะคะพี่น้องลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะชีวิตก็จะมีกำไรค่ะพี่น้องจ๋าอู้หู้ยตาสะอ่อนคันขายข้าวขาดทุนนั่นจักเป็นตันนายพี่น้องนอนมือกายนะผักอยู่เพิ่นว่าเนาะค่าปุ๋ยก็บ่ได้ค่ารถเกี่ยวรถไถค่านั่นค่านี่ก็บ่มีขาดทุนอยู่ว่าซั่นเพิ่นว่าถ้าแต่น้ํารัฐบาลไล่ละ 1,000-2,000 มันบ่มีดอกพี่น้องเพิ่นก็บ่ค่อยมีเงินให้อีพ่ออีแม่ปานใดเด้ซุมื้อเนี่ยตามที่เห็นนั่นล่ะแม่นบ่จะว่าอีหยังจะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ยังขึ้นแน่เพิ่นบ่ทนจะไปเสียเงินนำเนาะพี่น้องจ้านี่ล่ะเฮาก็ต้องพึ่งตัวเองนั่นล่ะมากที่สุดพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดเนาะเพราะว่าคนเฮาน่าจะไปเอาหู้ดังผู้อื่นมาหายใจก็บ่ได้เด้พี่น้องเฮาต้องหายใจด้วยหู้ดังเจ้าของนะด้วยจมูกตัวเองพะนะพี่น้องอันนี้เรื่องจริงเด้นะคะเฮาอยากได้ข้าวหลายเฮาก็ต้องซื้อปุ๋ยดีไปใส่นะโซเลพลัสนะแล้วก็บวกกับปุ๋ยเคมีชุดโซเล่เทอร์โบนี่ล่ะสุดยอดของปุ๋ยแล้วพี่น้องจ้า3 กระสอบวันได้6 ไร่จัดมานะคะแล้วก็ สินค้าทางด้านการเกษตรนะมีทุกอย่างอ่ะล่ะโทรมาได้คือเก่านะหรือว่าสินค้าทางด้านสุขภาพนะคะสบู่มหาดวิหาราเดอร์ฝากไปเมื่อกี้นะคะอีพ่ออีแม่ก็ยังโทรสั่งซื้อไปใส่คือเก่าแนวจำเป็นต้องใส่พี่น้องขามก็ต้องมีต้องมาคู่กันนะคะแล้วก็ฮอมดี้สมเกาหลีในคอโรฟิลนานี่ก็ร้านค้าก็โทรสั่งซื้อไปร้านละหลายสิบลังหลายร้อยลังนะพี่น้องคะเห็นว่าบ่ปากก็เงียบเด้เงียบๆซื่อๆบ่ปากแต่ว่าขายดีคือเก่าเด้อว่าซั่นเพิ่นว่าฮอมดี้สมเกาหลีในคอโรฟิลนั่นนี่ล่ะนะเพราะว่าอีพ่ออีแม่พี่ป้าน่ะวัยรุ่นวัยทำงานนะต้องกินต้องดื่มนะคะพี่น้องเพื่อดูแลร่างกายนะคะถ้าเจ็บใครได้ป่วยเฮาจะกินหยังบาดเนี่ยว้ายก็กินยาล่ะค่ะเนี่ยยาเส้นที่เด้อนะเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะอันนี้ก็ต้องจำเป็นมากสำหรับร่างกายเฮาบางคนก็ว่าโอ้เขาว่าเป็นหยังดอกข่อยยังหน่อยนุ่มซุ่มกำอยู่บ่ป่วยยักเถื่อได้ล่ะว่าซั่นเพิ่นว่ามันสิมีอีหยังแน่นอนพี่น้องมื้อนี้อยู่บ้านใกล้ๆบ้านสาววังปูนั่นเพิ่นก็เป็นคนดังจักหน่อยจักเติบล่ะนะคะร้านขายเนื้อย่างตีทนทางใหญ่ออกจากอบต.นะเอ้ย48 49ปีนั่งตกปลามื้อนี่ล่ะพี่น้องขับรถตู้พาพี่น้องไปเที่ยวขายเนื้อย่างอยู่ดีๆมือรุ่นมาเพิ่นว่าตายแล้วเพิ่นว่าเป็นจังซั่นไปพี่น้องมันบ่มีหยังแน่นอนนะก็แสดงความเสียใจนั่นล่ะนะฮะลูกเต่าก็บ่ทันใหญ่เด้นะก็ต้องสู้ต่อไปตัวผู้อยู่บ้านนี่ก็ลำบากแล้วพี่น้องแม่นบ่นั่นล่ะมันบ่มีหยังแน่นอน

ตื่นเศร้ามาเห็นหน้าจังวาย่างพี่น้องขาเออนี่ล่ะนะเราก็ต้องดูแลร่างกายของเราให้ดีนะกินแนวอยู่แนวกินกับกินอาหารนี่มีประโยชน์ควบคู่กันไปนะถ้าปวดนะปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดแอวปวดเส้นปวดเอ็นวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่ลูกกระโอยนั่งกระโอยติ่งขี้ยากนักตนนักโตนะพี่น้องขาเออมึนงงงุดงิดหนหวยไว้ท่องอย่างต่างเนี่ยสื่อเซินที่ไปกินเด้ออีพออีแม่เด้อนะคะแล้วก็ใครอยากได้เทียนหลงก็สั่งซื้อเข้ามาได้ใครอยากได้กาแฟก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะมีสุยางมีคือเก่านะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเฮา043-840-122 043-840-122โทรมาค่ะสาวบางปูกาจะฝากหมอลำจะก่อนไปหาเด้อนะฝากไปหาเจ้าของกันศูนย์ทางยโสธรแนวสันเพิ่นโทรมาหลังไม่ขอบคุณเด้อใหญ่เพิ่นว่าเนาะเออสาวดารานะคะน้ำตาล้นใต้ต้นดอกจันเด้อพี่น้องเด้อฝากหาทุกการรับฟังขอให้มีความสุขค่ะ

ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 459

0: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840

พ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

แก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122พอถึงฤดูการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ว่าสิเฮ็ดหน้าปีหรือหน้าปังโอ้พี่น้องเกษตรกรบางคนก็ดีอกดีใจได้ว่าสิได้เฮ็ดหน้าแล้วเพิ่นว่าสิได้ขายข้าวสิได้เงินมาใส่หนี้บางท่านก็กุมกระมับตัวว่าโอ้ยข่อยสิหาเงินใส่ไปลงทุนมาใส่ต้นทุนหลายแท้เพิ่นว่าได้ทั้งคนก็ได้นะครับหนี้เก่าก็ใส่บ่ทันได้เบิดอยู่ติดหนี้ค่าปุ๋ยไว้ปีบางหันได้หลายปัญหานะครับที่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพบพอเรื่องของราคาปุ๋ยนี่ก็แพงแต่ละปีก็ได้ราคาบ่อยู่ซ้ำเก่าจักเถื่อเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรนี่พากันลงทุนหลายในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนะครับแต่ว่าพอได้ผลผลิตมาบาดนี้โอ้ยเอาไปขายบ่ได้คือเจ้าของคิดละบาดราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางจักสิเว้าจังไดจักสิว่าจังไดแกเขาไปฮอดล้านฮอดสางแล้วเขาว่าจังไดก็ได้ขายเพราะว่าขายเอาเงินมาใส่หนี้ค่าดำไห้ดำหน้าค่ารถไถรถเกี่ยวค่าปุ๋ยค่าหวานค่ายาซั่นเด้สิคนกลับมาก็สิบ่มีเงินใส่หนี้เขาก็เลยจำเป็นต้องขายแม่นเขาให้เท่าใดก็ต้องขายนะครับราคาก็บ่สัมพันธ์กันได้บาดนี่ปุ๋ยแพงเข้าถูกพั่นว่านักอกนักใจนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็ได้เพราะฉะนั้นผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนลงทุนหน่อยๆแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขามีแต่มิดเต็งๆมีแต่มิดตึงๆบ่มีมิดรีบมิดฟอย่ำไปสียังสิมิดเขาบ่รีบบ่หักนะครับผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกอีพ่อยแม่มาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเปิดฟังแต่ชื่อนี่มันสิเป็นจังได๋ล่ะบ่าวเอกอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้าน่ะเอามาใส่แล้วมันสิเป็นจังได้มันสิดีคือปุ๋ยเคมีบ่เพิ่นหนังราเด้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เป็นสุดยอดนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเหนือกว่าที่มีคุณภาพสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปป๊าดบ่ธรรมดาได้บาดนี่ฟังเบิ่งแล้วใส่แล้วสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยพืชเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วพืชจะเริ่มเติบโตได้บ่ดีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยได้ครับสิซอยปรับปรุงโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยเหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกๆชนิดนะครับพ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามตัวดีพ่อยแม่พ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยอ้าวแล้วมันสิลดต้นทุนได้จังได้บ่าวเอกโซเลอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้านั่นก็มันราคาบ่แพงแม่อีพ่อยแม่ราคาบ่แพงครับ

พี่น้องฮิวมิกมิโซเลพัดนี่กระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลบัดนี้คันเฮาใส่ในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮาอยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปุ๋ยเคมีอยู่แล้วนะครับที่ยังตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้จังได๋จังได๋ก็ให้ใส่ในถ่อปุ๋ยเคมีให้ใส่ได้ครับเอาปุ๋ยเคมีมา1กระสอบนะครับยี่ห้อใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับเอามา1กระสอบแล้วเอาอะมิโนฮิวมิก2ต่อ1นะครับใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับเอาไปโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนลงบักหลายเด้เพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ราคามันบ่แพงนะครับ400กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับยาเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับยาเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ยาเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเลเว้าไปแล้วก็บ่ทันได้อยากให้เสื้อปานใดดอกครับเดี๋ยวสิว่าขี้คุยนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่พ่อแม่ท่านใดนะครับฟังรายการแล้วเกิดความสนอกสนใจอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิยกหูโทรศัพท์โทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ใส่แล้วสิบ่ผิดหวังรับรองว่าจบครบในกระสอบนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใช้เท่าเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าๆๆกันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดใส่แล้วสิเป็นจังไหนเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นสิบอกให้ฟังนะครับช่วงนี้อยากให้คุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยครับคุณพ่อเชิญครับ
1: โอ้ผมก็ชื่อนายเงียมคนขยันบ้านเลขที่103หมู่9
2: ครับ
1: ตำบลบ้านเราอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
2: ครับผมคุณพ่อใส่โซเล่นี่มาโดนไปมาจักปีละ
1: ผมใส่มากครับอยู่3ปีเลยได
2: ้3ปี
1: เออ3ปีแล้ว
2: ก่อนสิมาใส่โซเล่นี่คุณพ่อใส่ปุ๋ยหยังทั่วไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี
1: ่แต่ก่อนนําเนาะ
2: ครับ
1: โอ้แต่ก่อนก็ใส่อยู่ชมพูพิทั้งจูเลียทั้ง
2: โอ้ใส่ปุ๋ยน้ำฟางตลาดปุ๋ยเคมีทั่วไปนี่แหละแม่นบ่
1: ปุ๋ยเคมีทั่วไป
2: ครับผมบ้านได้เขาหลายบ่พ่อตะกี
1: ้โอ้เขามันก็บ่หลายเพิ่นได้แล้ว50ซอบ
2: 50ซอบบาดพอมาใส่โซเลนได้หลายบ่ได้เพิ่มขึ้นบ่
1: ก็ได้โยกเกือบว่าเท่านึงเพิ่นแล้ว
2: ได้เป็นเท่าโตเลย
1: ได้เท่าโตแล้วมันก็บ่เป็นโรคเป็นไฟได้แหละ
2: มิดเดมิดเขาห้วงเขาเป็นจังได๋เนี่ย
1: เม็ดเขาห้วงเขามันก็เออพ่อใส่อยู่เลยผมว่า
2: เนี่ยมิดตรงบ่
1: อืมมิดกาบ่ค่อยรีบปานใด
2: บ่มีคอยมีมิดรีบ
1: ก็บ่หลายรีบก็ได
2: ้ครับ
1: บ่คืนเอาใส่เคมีเคมีมันจะโยหลายอยู่นะเคมีนะอันนี้ก็คือเบ่งอยู่ได
2: ้โอ้แสดงว่าตอนใส่เคมีนี่มิดรีบหลาย
1: มิดรีบหลายอยู
2: ่พอมาใส่โซเล่นี่บ่ค่อยมีมิดรีบ
1: บ่ค่อยมี
2: น้ำหนักก็ดี
1: น้ำหนักก็ดีแล้วก็ได้โยมันก็ประติดมันก็ได้นักกว่ากันนะ
2: โอ้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
1: ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นอยู
2: ่ต้นทุนนี่ลดลงบ่ต้นทุน
1: ก็ลดไปแล้วก็อันนั้นแบบมัน 7-800 คนราคาของมันกับพวกเคมีก็ได้บ่ได้ใช้ถือได้
2: เคมีนี่แพงกว่า
1: แพงกว่า
2: ครับ
1: ถ้าว่าเฮาซื้อปุ๋ยนั่นมันได้ซอบเดียว
2: โอ้ซื้อเคมีสิได้ซอบเดียว
1: ได้ซอบเดียวเคมี
2: แต่ว่าคันซื้อโซเลตได้2ซอบ
1: ได้2ซอบ
2: โอ้ครับแล้วคุณพ่อใส่กับพืชหยังแน่ใส่แต่หน้าเขาบ่คือใส่กับแนว
1: น้ําใส่ทั่วเบิดทั้งบักตาดทั้งมะพริก
2: มะพริกก็ใส
1: ่ใส่เบิดมะอื้อหมู่นั้น
2: มะอื้อก็ใส
1: ่ใส่เบิด
2: ปลูกในดินนี่ใส่เบิดบ่ซั่นน
1: ่ะใส่เบิดปลูกในดินนี
2: ่แสดงว่าถูกใจหลาย
1: พ่อว่าเฮ็ดได้จังซั่นมันก็คือบ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิม
2: โอเขียวโดน
1: เขียวโดน
2: บ่เป็นโรคเป็นไผถือใจหลายจังซี่สิให้คุณพ่อนี่แนะนำเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้ใช้แน่คุณพ
1: ่อเอออ้าวไผอยากซื้อกับเอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด
2: ้
1: อโซเล่น่ะดีอยู่ได้บ่มีโรคมีไผปานใดน้ำหนักก็ดีเข้าก็ได้พอใช้อยู่ราคาก็พอฟังผมนี่ใช้ประจำอยู
2: ่ใช้มาแล้ว3ปี
1: 3ปี
2: ครับ
1: ครับ
2: เราก็ยังสิใช้ต่อไปบ่คุณพ่อ
1: ว่าก็ใช้ต่อไปแล้วปีนี้ก็สร้างมาแล้วปีนี้ก็2ซอบแล้ว
2: ครับผม
1: แต่ผมมันน้ําบ่หลายก็เฮ็ดจนซ้ํานั่นละ
2: ก็ฝากพี่น้องไว้นําแน่นะครับสําหรับโซเล่ดีเด่นด้านดินต้องยกให้โซเล่ครับช่วยปรับโครงสร้างดินให้ล้วนซุ้ยลดดินเข้มดินเป็นเกลือดินเอียดลอกนาดินไปขายดินบ่มีแร่ธาตุดินขาดอินทรีย์วัตถุต่างๆในดินนะครับยกให้โซเล่ครับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวทิพย์นายยังพอกันไหมครับสำหรับผมเอกโซเล่คุณพ่อเสงี่ยมล่าพี่ล่าน้องไปก่อนครับขอบคุณหลายๆครับ
1: สวัสดีครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปุ๋ยเคมีที่มีขายตามท้องตลาดทุกมื้อนี่มีหลายหลายมีหลายบ่หยอกอีพ่อยแม่มีทั้งของถูกมีทั้งของแพงมีเบิดทุกอันทุกแนวเพิ่นทั้งว่าเด้หน้าดินเหนียวให้ใส่อันนี้หน้าดินใส่ให้ใส่อันนั้นแนะนำกันมาเป็นรุ่นๆนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเขาไปซื้อปุ๋ยตามร้านค้าแต่ละเทื่อเนี่ยโอ้ยจักสิเลือกอย่างเลือกบ่หวาดบ่ไหวเพราะว่ามันหลายซะเหลือเกินนะครับอันนี้ก็ดีอันนี้ก็คักแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็คักอันนี้ก็ดีดีจังสั้นดีจังสี่คักจังสั้นคักจังสี่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเกิดความสับสนในการใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าพ่อฟังมึงแล้วเนี่ยโอ้ยส่งคือตัวละเนาะหันว่าเด้ก็เลยเกิดการล่องผิดล่องถูกอยู่ทุกปีทุกปีใส่ยี่ห้อนี้บ่ดีปีหน้าใส่ยี่ห้อใหม่ซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่จังซั่นล่ะนะครับปุ๋ยเคมีเลยบาดนี่พ่อยแม่ใส่แต่ละปีมันบ่ซ้ำเก่าเด้ปีแรกอาจใส่4 5ซอปีต่อมา6 7 8ซอพุ่นเด้มันสิเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรมีความเข้าใจว่าเฮาให้ปุ๋ยมันบ่เพียงพอมันเลยเฮ็ดให้พืชเจริญเติบโตได้บ่ดีเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใบเหลืองใบยิ้งใบงอเฮาเลยคิดว่าเฮาให้ปุ๋ยหน่อยปีต่อมาก็เลยต้องเพิ่มปุ๋ยขึ้นไปอีกปีหน้าก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่จริงมันบ่เป็นจังซั่นเด้พี่น้องเกษตรกรนะครับสมมุติว่าปีแรกเฮาหว่านลงไป2กระสอบพืชเอาไปใส่ได้บ่เบิดนะครับเอาไปใส่ได้บ่เบิดพืชสิเอาไปใส่ได้ต่อครั้งนะครับหว่านลงแต่ละเทื่อ 100% นี่พืชสิเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้ประมาณเพียง 22% นะครับได้ประมาณ 22% ที่เหลือของปุ๋ยเคมีไปใส่บาดนี่พ่อยแม่มีการสูญเสียมีการระเหยมีการระเหิดสูญเสียไปในกรณีต่างๆนะครับซึ่งพืชบ่สามารถนำมาใส่ในการเจริญเติบโตได้แล้วปุ๋ยเคมียกตัวอย่างนะครับปุ๋ยยูเรียอย่างสิอยู่ในดินได้แค่10เข่ามือหรือว่าประมาณ3อาทิตย์นั่นล่ะก็เลยเฮ็ดให้พืชเฮานั้นกินอาหารได้บ่เต็มที่ซั่นเด้แต่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ก็ยังบ่มีความรู้เท่าที่ควรนะครับแต่ยังใส่ตามที่เจ้าของเคยใส่มาคือเก่าคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นผมเอกโซเลนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรลองปรับเปลี่ยนมุมมองลองปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่างน้อยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยตัวนี้บ้างครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76นะครับสูตร28 76เป็นปุ๋ยถูกเม็ดอีพ่อยแม่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดนะครับบ่มีส่วนผสมของดินเหนียวดินโพ้นเด้หรือว่าเศษอิฐหินดินปูนทรายซึ่งเป็นปัญหาที่เฮ็ดให้ดินในให้ในหน้าในหัวในสวนเฮานั่นเป็นดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นคดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามเพราะว่ามันเกิดจากแนวที่เขาเอามาปั่นเม็ดปุ๋ยนี่แหละอีพ่อยแม่มันตกค้างอยู่ในให้ในหน้าในหัวในสวนเฮานะครับแต่ว่าสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76นี่ว้ายมันบ่มีแนวหมู่นั้นตัวอีพ่อยแม่บัดนี้หว่านลงไปแต่ละเทื่อนี่ว้ายพืชเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้เบิดแบบเกี่ยงตับพุ่นแล้วนะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดนะครับเป็นสุดยอดของปุ๋ยเคมีในยุคนี้อีหลี
เป็นนวัตกรรมของการผลิตปุ๋ยใส่วิวัฒนาการใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเขามาใส่ในการเกษตรบ้านเฮานะครับเพราะว่าทุกมือนี่เขาเอิ้นว่าเกษตรยุคโลกาภิวัตน์เกษตรยุคมือถือซะเน่เพราะว่าอีหยังขึ้นมาในห้วยฮัลโหลอย่างเดียวแล้วเนาะฮัลโหลมาดำหน้าให้แน่ฮัลโหลมาเกี่ยวเขาแน่ฮัลโหลอย่างเดียวนะครับมาวาดปุ๋ยให้แม่แน่เด้อฮัลโหลอย่างเดียวเขาเอิ้นว่าเกษตรยุคมือถือเกษตรยุคโลกาภิวัตน์นะครับเราสมัยก่อนนี่เฮ็ดแบบพ่ออยู่พ่อแล้วเคมีมันก็บ่หลายนะครับแต่ว่าทุกมือนี่โอ้ยการแข่งขันสูงสภาพสิ่งแวดล้อมบ่เอื้ออํานวยมลภาวะเป็นพิษปลูกหยังก็บ่ค่อยงามปานใดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเล่อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยในไร่ในนาในหัวในสวนเฮาใหม่นะครับรับเทคโนโลยีใหม่ๆเขามาเปิดใจรับจักน้อยเด้ออีพ่อยแม่นะครับมันสิแม่นความเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876ใส่แล้วดีดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกอีพ่อยแม่แต่ว่ายืนยันครับว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2875นะครับสูตร2875ลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดใจเบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกก็ใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องหลังจากที่พี่น้องเกษตรกรพากันปลูกพืชลงในไฮในหน้าในหัวในสวนแล้วหอดย่ำใส่ปุ๋ยได้บาทนี่โอ้ยพากันแนมหาปุ๋ยแต่ละพื้นที่ก็ใส่ปุ๋ยแตกต่างกันออกไปนะครับบอกง่ายๆตามภาษาบ้านเฮาเอาตามเปิงบ้านมาท่อนละแต่ละพื้นที่นี่ฮิตบ่คือกันแน่ปุ๋ยแต่ละชนิดก็ได้หลักๆยอดฮิตอันดับต้นๆ นั่นก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับยูเรียนี่แทบสิขาดบ่ได้เด้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่มากคักมากหลายว่าท่านน่ะบ่าวเอ๊กบานไปบ่ทันได้โดนเด้2 3มื้อเขียวลึมโนดเพิ่นว่ามันเขียวเร็วเขียวไวอยู่ครับแต่ว่ามันก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับอยู่ได้ประมาณ2 3อาทิตย์มันก็สิเบิดฤทธิ์นั่นคือยูเรียตามท้องตลาดทั่วไปที่หมู่เฮาพากันใส่นะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิมาแนะนำนวัตกรรมของการใส่ปุ๋ยเคมีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับว่าเฮาสิใส่จังไดให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาหว่านลงไปในไฮในนาในหัวในสวนเฮานี่เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่าให้ลดต้นทุนให้ใส่ต้นทุนน้อยๆคุณภาพดีๆคุณภาพคักๆเอาชนิดว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีเงินหน่อยก็สามารถใส่ปุ๋ยดีๆได้นะครับผมเอกโซเลเอิ้นสูตรนี่ว่าสูตรโซเลเทอร์โบนะครับสูตรโซเลเทอร์โบมันสิดีบ่เนาะบ่าวเอกโซเล่มันสิดีบ่โอ้พี่น้องขนาดสุด VIP ที่พี่น้องเคยใส่ที่พี่น้องเคยติดอกติดใจมันก็ยังคักซ้ำนั่นนะครับอันนี้สูตรโซเล่เทอร์โบนะครับมันสิซ้ำไดล่ะอีพ่อไอ้แม่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบซิมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดนี่2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาคนคุเลใส่กันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาคุเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ผมเอิ้นสูตรนี้ว่าสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่โอ้ยใส่แล้วนี่ที่พี่น้องตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าถือใจคักมากแห้งมากหลายกับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับใส่แล้วนี่โอ้ยต้นพืชต้นเขาแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนานเขียวได้ผลผลิตดีนะครับต้นพืชก็แข็งแรงบ่เป็นกระล่องกระแล่งต้านท่านทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีนะครับใส่สวนยางผ้าล่างสิติโอ้ยเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายเปลือกนิ่มว่ามันกีดกกหยูว่ามันกีดกกกล้วยกับบ่ปานนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิดีบ่มันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลบ่าวบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากทดลองใส่อยากเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนกิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตดีได้ผลผลิตหลายลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบเท่านั้นครับผม

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: โชยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: อร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำ

ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ดิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: พันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กข49กข57ชัยนาท1พิษณุโลก2กข61และไม้ล่าสุดกข71ข้าวเหนียวมีกข10สันปะตอง1กขแม่โจ้2กข14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
0: ให้พี่เป็นข้าวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นผลละมือดี
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา

0: 0895 540 4449
1: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถิ่นฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอาราวเดอะเวิลด์
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ไดร์

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ไดลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: บริการเดียวครบไม่ต้องง้อหลายบริการ
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปีอราวด์เดอะเวิลด์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณ

0: 3ดิปซอสใหม่จาก KFC จ้วงให้สา
1: ณช่วงเวลาดีๆต่อจากนี้ไป
2: เดินทางมาพบปะพอกับพี่น้องทั้งอำเภอโพชัยโพนทองหนองพอกเมื่อวันดีจังหารร่องคำเชียงขวัญหรือว่าที่เป็นทั้งดอนจานกัมมาลาใสหรือว่าที่เป็นพี่น้องทั้งกุชินาไรงวยเพิงมาแล้วครับพี่น้องครับศิระภูมิทวัตบุรียินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากขอไกลใต้ตารางเราบุคคาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการด้วยทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กำนองอยู่คือเก่าเหมือนเดิมขอบพระคุณอย่างสูงครับอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากนะครับผมโปรโมทธุรกิจกิจการร้านค้าของพี่น้องนะครับอยากเช่าเวลาเพื่อโปรโมทธุรกิจกิจการครับไปติดต่อกับท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงได้เลยนะครับที่ร้านชิปเปอร์มอร์ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์4แยกป้อมตำรวจ4แยกไฟแดงอำเภอร่องคำหรือจะโทรไปติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813804599 0813804599เด้อครับเด้อติดต่อไปได้เลยครับพี่น้องครับกราบขอบคุณพี่น้องสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีภูมาใส่บริการเยอะแยะมากมายมืดฝ่ามดินจับใจสอยยังสุดสบายซื้อง่ายขายคล่องร่ำรวยตลอดไปนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงฝรั่งการของผู้ขาสู้ขู่สุขคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปเป็นได้ฝนมาตกดีแท้ครับพี่น้องครับทั้งบ้านพี่น้องฝนตกแน่บ่เนาะนะครับหวังว่าฝนที่ตกไปทั่วฟ้าเมืองไทยพุ่นล่ะครับพี่น้องครับเพราะว่าอยู่จังหวัดน่านกะน้ำท่วมนะครับอยู่จังหวัดน่านในน้ำท่วมได้ครับพี่น้องครับโอ้แต่ละตูนเพิ่นเอานะครับก็ขอส่งกำลังใจไปหาพี่น้องผู้นะครับถืออุทกภัยกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ได้ครับเด้อสู้0652561558ครับพี่น้องครับ0652561558ต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าลูก
2: ครับผม
3: เนี่ยขอเพียงหน่อยได้ลูกเด้อเพื่อตวาดศาสนาได้ลูกเพียงหนึ่งเด้อ
2: ครับผมครับ
3: น้องนามัดสาวไม่ห่างไม่เด้อ
2: ครับผมครับ
3: แม่บอกเกิดบากันไหนแม่ว่าวันอาทิตย์ท่านี้เอ้ยแม่ขวางเองเราได้มาแรงเร่งให้วันอาทิตย์กินได้เด้อมาแรงเด้อ
2: เอ้าวันป้าสู้สินพันบารายโทรไปหากันบ่แม่
3: อันแรกอยู่พันนั้นสัญญาณแบบไหนพุ่งจังบารีให้ยังมาแรงระวังแล้วถือเขาอยู่มาแรงนี
2: ่บ่บ้านพันอันหัวหน้าสู้สินพันบารายคุยกันครับพออ่อบ่สันดอก
3: อันแล้วว่าเราไล่ไปอยู่เนี่ยแล้วว่าพ่อจังไหนพ่อนอนรับมันยังไงเรา
2: เอา
3: พ่อปวินาเอ้ยอันนี้แม่ฟังสู้เด้อฟังทุ่มหัวฟังทุ่มสามคนเด้อ
2: ครับผมครับบาดนี้มันลิงบ่ได้บ่แม่มันลิงบ่ได้บ
3: ่เอากระลิงได้ลูกกันแต่ว่าเราแม่ให้หัวหน้าเราคนนี
2: ้บ่ลิงได้กับมันก็คือที่เขารายการบ่ได้แสดงหมายความว่าลิงเหรอแม่แ
3: ม่ยังว่าแม่ว่าแต่เมื่อแรกเขาอยู่เมื่อแรกนี
2: ่ครับผมครับ
3: จ้าขันหัวหน้าว่าเปิดแล้วได้อีเมียสิไปหานี่ไปหูจักสถานี่อยู่เด้อ
2: ครับผม
3: จ้ามอบไม่ได้ลูก
2: ครับผมครับ
3: ม พ่อแม่เสียร้ายเนี่ยเด้อ
4: ครับผมครับ
3: พ่อบันบอนเนี่ยเด้อแม่สอนพ่อเนี่ยป่ามึงเที่ยงเลยเด
4: ้อคร
3: ับอย่าให้แม่เสียร้ายไปนอนแม่เสียร้ายพ่อแม่เด้อ
4: ผมครับผม
3: เที่ยวมาๆเนี่ยเด้อป่าเสมป่าเรียนป่าล้านแม่เผาเฮิมแม่เหียนเนี่ยเด้อ
4: ครับ
3: ข้าใส่พร้อมเลยเด้อแม่บัวแม่หน่อยเด้อแม่จวนสาวแสงนี่โอ้คนสวยมุมมองหน้าลูกเคยสินะพูดไม่เด้อเรื่องแม่บุ๊บลูกเคยกระไรวันมามองให้แม่นี่วันลูกเคยจ้ากระทาน้อยทอดทิ้งแก่แม่เด้อทางสอกพร้อมลูกโกน้อยจ้ากะเท้าเสียงขวานพร้อมไหมเด้อน้ำตาลหวานพอนุ่นสืบสาวแอปเปิ้ลในเด้อนมเหลียงหัวในเด้อหนาไม้ละรอของแม่เป็นเด้อ
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
5: รู้จ้ารู้จ้า
4: ครับผมครับ
5: จ้าหนาวลมห่มรักในเด้อ
4: หนาวลมห่มรัก
5: โอเคไอ้ดู
4: ครับผม
5: เพื่อนนี่ก็อีกเรื่องนึงเขาปณิกาเด้อ
4: ครับผมครับ
5: มอบเพลงหน่อยพี่ทานเด
4: ้อโอเค
5: อายุโคหน่อยน้ำเนื้อน้ำตาลหวานนุ่นกึ่งจ๋าเด้อจ้า
4: ครับผมครับ
5: มอบไปมาบวงหน้าน้ำเนื้อจ้าครับผมโอเคน้ำเนื้อจ้าแม่มามาน้ำเด้อจ้า
4: โอเคครับโอเคครับ
5: จ้าน้ำเด้อจ้าเด้อ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับผมฮัลโหลครับ
6: ครับ
4: ครับผม
6: ขอหมอลำเมื่ออ
4: ันใดก
6: ็ขอหมอลำของอรสา
4: เพลงใดก่อนใดล่ะครับ
6: เอาน้องสาวหัวน้ำผู้ขึ้นได้ไหมสาวมองด้วยก่อนแล้ว
4: อันใดก่อนใดก่อน
6: ของอรสาแม่เอาผัวไปขึ้นหญ้าแม่
4: โอ้เอาผัวไปขึ้นหญ้าโอเค
6: บ่มีหญ้าแต่ว่าผมน้องสาวขึ้นไปบ้านตามวง
4: ครับผม
6: ฝากไว้ให้ผู้เอาลูกรอทั้งเสียเราพูดไม่ได้
4: โอเคครับ
6: เอาให้ว่าทุกคนนอกผู้ใดฟัง
4: ได้ครับผมได้ครับ
6: ได้ครับหนาไว้กับฟัง
4: คร
6: ับ
4: โอเคครับผมครับได้ครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
7: จ้าสวัสดีค่ะ
4: ครับครับครับ
7: อายุกาลสินก็ดีได้ละน้อยเนาะน้ำก็บ่ท่วมเนาะ
4: แม่นอยู่ได้ล่ะหมู่เฮากัน
7: อีหลีเด้อน้ำบ่ค่อยท่วมกาลสินบ่เคยแหล่งน้ำก็บ่ท่วมพร้อมพอดีพอดีเนาะไอ้เน
4: า
7: ะ
4: จ้า
7: อาจารย์ก็ฟังเพลงป่าเดียดสูงยังได้ได้เด้อ
4: ผมครับ
7: จ้าฝากหาแม่น้อยแน่ค่ะ
4: ครับผม
7: แม่มีทางเดียวเด้อเพิ่นดิ่งบ่ได้นั่นน่ะถ้าเพิ่นบ่ดิ่งให้นายสถานีเพิ่นบ่ดิ่งให้คือบ่ได้จ่ายเงินเพิ่นเด้อแม่เด้อ
4: ถ้าดิ่งๆ
7: แม่แม่ร้องถามตำรวจผู้สินเด้อนั่นอันหัวหน้าได้จ่ายเงินสถานีเพิ่นบ่ว่าสิ
4: จ้า
7: ถ้าเงินตรงกับเวลาตรงเด้อแหละ
4: ครับผม
7: บ่หยอกก็สิได้แหละแม่อย่าไปสอนเด้อแหละ
4: จ้า
7: บ่หยอกก็สิเด้อ
4: ครับผม
7: จ้าเอาฝากหาล่ะค่ะทุกเสียงทุกสายเนาะค่ะเนาะ
4: โอเคครับ
7: ฝากหาเบิร์ดเด้อค่ะนุ่มพอเพียงนําเด้อ
4: ได้ครับได้ครับ
7: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมฮัลโหล
8: จ้า
4: ครับผม
8: เตยรอผู้เว้าหรือว่าจังได๋ก่อคะ
4: ยังก่อ
8: เตยรอผู้เว้าหรืออันยังก่ออัน
4: ผู้ใดร้องผู้ใดร้องล่ะ
8: อันสาวผู้เวียงว่าจ้า
4: สาวผู้เวียง
8: จ้า
4: สาวผู้เวียงว่าติเตยรอผู้เว้าว่าติ
8: แม่นบ่จ้า
4: เอาร้องเบิ่งเด้อครับ
8: เตยเกี่ยวผู้เว้าไปเถอะค่ะ
4: ครับผม
8: เฮ้ยเกี่ยวผู้เว้าเนาะจ้าเนาะ
4: ครับผมครับ
8: มอบนี้ค่ะ
4: ครับผม
8: พี่หน่อยที่ฐานเนาะจ้า
4: ครับ
8: สาวเสียร้ายเด้อจ้า
4: ครับผม
8: คุณพี่เที่ยงเด้อจ้า
4: ครับ
8: ไปทั้งหาพูนกินวนเด้อจ้า
4: ครับผมครับผม
8: พี่มาหมานะคะ
4: ได้ครับ
8: บอกรักคนสวยๆนะคะ
4: ครับผมครับ
8: ให้พี่นั่งซอย15นี่เด้อจ้า
4: ครับผม
8: พี่ด้านพี่เสริมเด้อจ้า
4: ได้ครับ
8: เอาอีกจักเพลงได้บ่จ้า
4: เอาร้องเบิ่งร้องเบิ่ง
8: นวลบ่ผีอยู่ส่วนใหญ่เด้อจ้า
4: ได้ครับได้ครับ
8: อาจจะเอาแต่เพลงเก่าเพลงเก่าก็จะสิว่าคิดไปไปก็บ่ฟังเนาะแต่เขาสิว่า
4: จ้า
8: ค่ะรอรอหน้าใหม่นะคะ
4: ขอบคุณครับ
8: คือบ่มานี่เนาะมื้อนี้คึบๆแม่นค่ะคือสิบ่ย่อยดอกจ้า
4: โอ้บ่มันมันยากคือสิเปียกหมดยอดเด้อมื้อนี้
8: ใส่ชุดแดงมาจากมื้อนี้เด้อจ้า
4: จ้า
8: ตลอดสวยๆหาเองนะคะ
4: ได้ครับ
8: สวัสดีค่ะสวัสดี
4: สวัสดีครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อฝากไปหาคุณแม่พันปีฝากไปหาคุณแม่ท้องร้อยน้ำแน่เด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
4: ครับผม
9: ตามนั่งพุทธังเดินนะครับผม
4: ตามนางสุดทางเดินได้ครับ
9: ให้เสริมนะครับเนาะ
4: ครับผม
9: น้องแวนเดอร
4: ์ได้ครับได้ครับ
9: มีแมวเน่านะครับ
4: ครับผมครับ
9: ให้น้องเซฟพุ่มนะครับเนาะ
4: ได้ครับ
9: แล้วก็ให้น้านั่งก็จะผ่านนะครับเนาะ
4: ได้ครับผม
9: ให้แม่ส่วนว่อนเถานะครับเ
4: ด้อได้ครับ
9: ตัวแต่งงานดอกแก้วซีวะไรล่ะครับ
4: ครับผมครับฝนตกบ่อยู่ทั้งบ้านครับผม
9: ฝนตกเยอะครับเรื่องน
4: ี้โอ้ครับผมครับ
9: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ0652561558แล้วแต่วาสนา

0: Hup.
1: สุดยอดครับพี่น้องครับนั่นคือแสแล้วแต่วาสนาครับพรศักดิ์ส่องแสงจากทีมงานของคุณแม่น้อยบ้านสีฐานฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงรายการทูนะครับมองใดก็ขอให้มีความสุขกันสู่คู่สู่คนเด้อคุณพ่อทองคำคุณพ่อเรื่องคนแม่ไพฑูรย์ทั้งบ้านบ่อนเขียวคุณแม่มามาหรือว่าสิเป็นแม่เทียงทั้งห้วยเพิงทุกหม่องทุกบ่อนครับผู้บ่าวเสรภูมินำแหน่นะครับกุจีหน่อยค่อยรักจากผู้ละครับน้องแสงสิทธิ์เฮาผู้ละเนาะนะครับฝากไปพี่น้องทั้งบ้านน้องแสงหรือว่าที่เป็นพี่น้องทั้งบ้านบ้านอีหยังดอกผมก็จําชื่อบ่ได้ละบ้านตําแหน่หรือบ้านหยังก็เพิ่นว่านะ ผมก็จําชื่อได้แต่บ้านตําแหน่ดิพี่น้องครับเพราะว่ามันต่ําไงนะครับมีหลายหม่องหลายบ่อนครับพี่น้องเอ้าฝากไปเป็นกําลังใจครับในช่วงนี้เวลานี้ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสําหรับร้านนะครับชิปเปอร์มอลครับร้านชิปเปอร์มอลร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำนะครับอำเภอใกล้เคียงครับร้านชิปเปอร์มอลแล้วก็ร้านชิปเปอร์สังกัดพันอยู่ในบริเวณเดียวกันศูนย์จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานครบวงจรรวมกันอยู่ในบริเวณเดียวกันก็ต้องร้านชิปเปอร์มอลร้านชิปเปอร์สังกัดพันครับอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดก็รวมอยู่หันอัฐบริขารเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะมูบูชาหิ่งพระธรรมาฏบุตรสบกพระพุทธรูปบากไม้หลากหลายหน้าตักหลากหลายปางก็ร่วมกันยืนบังหันพี่น้องไปเลือกซื้อเลือกหาเลือกใส่นะครับนะครับมีบัตรนะครับคนละครึ่งนะครับไปแล้วครับพี่น้องครับกับร้านชิปเปอร์หมอร้านชิปเปอร์สังกัดพันนะครับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซรถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์จารบีแบตเตอรี่รถยนต์ก็มีวางขายวางจำหน่ายพร้อมกับสีทั้งเฮือนท่าซานท่าบาดท่าซองท่าห้องท่าหอท่าภายนอกภายในนะครับสีสวยสดใสด้วยสีเบเยอร์มีนะครับสีเครื่องผสมสีอัตโนมัติมีทุกเขียดสีนะครับเด้อบริหารงานโดยคุณปวีณาเป่าหน้าเรียงบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์หมอโดยคุณปวีณาเป่านาเรียงราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนนะครับ0813804599 0813804599เอ้าไปแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องนะครับไปซื้อสินค้าในร้านชิปเปอร์หมอร้านชิปเปอร์สังกัดพันบริเวณเดียวกันแล้วก็ออกมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับตึกเขียวก๋วยเตี๋ยวเรือตึกเขียวก๋วยเตี๋ยวเรือตึกสีเขียวก๋วยเตี๋ยวเรือต้องโอ้ยบ่มาน้ำลายไหลสิไปร้องจังมืออยู่นะครับจังได๋ก็ผมเนี่ยมักอีหลีละก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ได้ผมมักที่สุดเลยแบบนึงก็ร้องจากก้อยพุ่นละพอๆกับก้อยพุ่นละหันว่าก้อยเนื้อก็มักก๋วยเตี๋ยวนี่สิไปร้องมึงนะครับแล้วสิเอามาบอกให้พี่น้องฟังว่ามันแซ่บจังได๋น้ำซุปมันหอมบ่ยาจีนมันเป็นจังได๋มันหันยาจีนมันแซ่บด้วยพี่น้องน้ำซุปมันแซ่บมันอีทังหูดังเขาเลยเด้ห้วยดูเด้นะครับบาดนี่เส้นนุ่มเหนียวหนึบหนับบอสเด้เดี๋ยวสิได้ไปพิสูจน์ให้พี่น้องได้รับทราบรับฟังกันก็จะได้เชิญชวนพี่น้องไปกินแซ่บๆโอ้บ่มาน้ำลายไหลบ่เว้าหลายอย่าห่างบ่ไปแล้วมันย่ามันเหนืดหิวเข่าพี่น้องครับเปิดเพลงให้ฟังๆดีกว่า

0: สสวัสดีครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับ
1: โอ้สามเทียร์หรอกคือว่ารับเจน
0: นี่เด้อรับเหรอแม่รับอยู่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่หันย้ำเปิดเพลงมาก็รับบ่ได้เด้อครับเด้อแม่เอาโทรมาเลยแม่เว้าเลย
1: แม่ขอเพลงแม่
0: ครับเพลงใดครับแม่ครับเพลงใด
1: เมื่อนั้นนั้นคำสั่งจากพ่อโบแม่นอนหลับก็เลยฟัง
0: นั่นอันว่าแหละตัวขอละก็รับป่ะนี่จะมันมีความสุขหลายเอาไม่บอกคำสั่งแกพ่อบ่อเน
1: า
0: ะแม่นของแม่นของอันยังกะล่ะเฉลิมพลมาแม่เฉลิมพลมาแม่
1: เจ้าของไผแล้วแม่แม่ก็ชื่อว่า
0: คำสั่งพ่อบ่อนี่เป็นของเฉลิมพลเนาะครับเน
1: า
0: ะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังไหมครับครับหรือมันร้องว่าเขาสั่งเตรียมพร้อมแม่ดอกพยอมบ้านนะแม่นเพียงนี้บ่รู้จังได
1: ๋จ้า
0: ๆๆโอ้ของสายันสัญญาตัวนี้โอเคแม่โอเคครับได้ครับได้ครับ
1: อาการเย็นๆนะลูกเด้อ
0: ครับผม
1: พ่อไม่น้อยนั่นล่ะ
0: ครับผมครับ
1: นู่นศึกษา
0: โอเคโอเคเนาะแม่เน
1: า
0: ะได้ครับเอาโอเคครับโอเคครับ
1: ลูกชายของ
0: ขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับผมสุขภาพดีแม่ครับอ่ะเดี๋ยวมันจะเบิดเวลาแล้วล่ะนะครับจะได้เบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโพชัยนะครับสิว่าโพชัยกับบ่แม่นเพราะว่ามันติดแม่น้ำติดห่วยพอดีแล้วครับพี่น้องครับเขตแดนกันโพใช้นะครับเขตแดนกับร่องคำกะเป็นบ้านพี่เมืองน้องอ่ะหักแพงแบ่งปันกันคือเก่าเนาะครับเนาะเอ้านะครับเดี๋ยวเบรกพักฟังทีนี้จากทางสถานีครู่เดียว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center
4: ครบครัน
3: คุ้มค่า
4: เคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุ

0: ต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โศกให้มันให้มัน
2: ต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้วเปิดแล้ว
6: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หั่นสุคนเจ้าไปอยู่ไสมาหึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
5: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
7: ทางออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร0801945318เด้อที่

ต่อครับพี่น้องครับกับก่อนนิกาฝากไปหานกปากหางทั้งบ้านโคกสีในเด้อเพิ่นมักเพลงนี้หลายเด้อนกปากหางกับก่อนนิกามนแคนแกนคูนครับพี่น้องครับ

รับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอพ่อใช้จังหวัดไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่สกอนจังไปฟังเพลงเพราะเพราะกันอีกต่อไปครับพี่น้องครับนี่คือช่วงรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีครับไปครับสำหรับร้านจารุนี่แก๊สครับร้านจารุนี่แก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครับห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพนิษฐ์แก๊สอยู่ที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทางสิไปอำเภอสหัสขันธ์กอชิฮอดเสียกโน้นสง่าคำไพสิไปสะพานเทพสุดานะครับห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง4ร้าน4สาขาประกาศให้พี่น้องดูว่าเป็นสถานที่จำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.ถังแก๊สที่มีคุณภาพนะครับนอกจากอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับเตาแก๊ส1หัว2หัว3หัว4หัวก็แล้วแต่พี่น้องอยากสิได้นะครับเหมาะสมกับการใส่จ้ากับการใส่ในครัวเรือนก็เลือกซื้อเลือกหาเอาครับทั้ง4ร้าน4สาขาพร้อมกับถังแก๊สที่มีวาล์วนิรภัยเพื่อป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานมก.ยกให้ถังแก๊สปตท.ติดต่อสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านหมายเลขโทรศัพท์0438111848 0438111848 0885730753 0885730753ครับพี่น้องครับฝากไปเป็นกำลังใจครับสู้ทุกคนอ่ะไปอีกจังหน่อยกันนะครับผมสำหรับนะครับผมผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรภูน้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรตราเต้ามังกรครับรับรองนับชิบ่ายพี่น้องเกษตรกรนะครับต้องยุ่งยากกับพวกหญ้าอีกต่อไปหญ้าร้ายตายเกลี้ยงนาหญ้าร้ายตายคาที่ต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรครับบ่ว่าสิเป็นบีคอปตราเต้ามังกรสารกำจัดวัชพืชใบแคบใบกว้างนะครับหรือว่าที่เป็นเอ็มทาคอ60ตราเต้ามังกรสารคุมวัชพืชใบแคบใบกว้างนะครับและในหนานผักในแปลงผักพร้อมกับฟูจิซันตราเต้ามังกรเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคพืชกำจัดโรคพืชโรคใบไม้ใบจุดใบด่างโรคเน่าคอรวงโรคกาบใบแห้งโรคราน้ำค้างเหล่านี้อย่าลืมครับใช้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรกับฟูจิซันตราเต่ามังกร

0: ปลูกเขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
1: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: เอาละครับเพื่อนครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรทุกชนิดทุกอย่างครับพี่น้องสามารถไปซื้อได้อยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรอยู่ทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารเยื้องๆกับ7 11นะครับนะสำหรับร้านเจริญรุ่งเรืองการอภิธานทวดครับ99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมครับเฮียเบิร์ดผู้รู้ใจดีครับยินดีให้การต้อนรับยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาปัญหาทั้งด้านการเกษตรพวกเกี่ยวกับหญ้ากับโรคพืชต่างๆให้ใส่ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมปรึกษาหารือเพิ่นได้ยินดีต้อนรับทุกบริษัททุกพี่น้องนะครับเนาะนับซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรก็จะได้รับคูปอง1ใบเขียนซื้อที่อยู่เบอร์โทรอย่างดีหยอดใส่กล่องนะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อถึงเวลาปั๊บท่านก็จะจับนะครับคูปองที่พี่น้องได้เขียนซื้อที่อยู่หยอดใส่นะครับกล่องรับชิ้นส่วนกล่องรับคูปองอยู่ร้านเพิ่นนะครับจับสลากขึ้นมาปั๊บจับรางวัลขึ้นมาปั๊บได้เครื่องใส่ไฟฟ้าเพิ่นก็สิโทรตามที่พี่น้องเขียนนั่นแหละครับได้สมมุติว่าซื้อผมเนาะโอ้ยเอาซื้อผู้ใดเอาซื้อคุณแม่น้อยแม่น้อยบ้านสีฐานเบอร์โทรศัพท์ก็เขียนลงไปปั๊บนาถ้าจับสลากได้ปั๊บเพิ่นก็สิโทรมาหาแม่น้อยแม่น้อยก็ไปรับเครื่องใส่ไฟฟ้าหรือว่ารางวัลอีหยังก็บ่ฮู้ล่ะครับหลายสิ่งหลายอย่างครับร้านเพิ่นจัดโปรโมชั่นนะครับเด้อนะครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร่วมกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับคืนกำไรให้กับพี่น้องผู้มีอุปการะคุณต่อร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรและก็ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรทุกชนิดซื้อแล้วปั๊บได้รับคูปองเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์หยอดลงกล่องรับคูปองแล้วจับรางวัล นะครับจับได้รางวัลจะประกาศพร้อมกับนะครับผมโทรตามให้ไปรับสินค้าหรือจะให้เราส่งกลับมาก็ไม่มีปัญหาครับที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับ0895404449 0895404449 0892778060 0892778060มีที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงเท่านั้นนะครับเด้อนะครับร้านอื่นยังไม่ทันได้มีโปรโมชั่นนอกจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร่วมกับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเอาไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามร้านประกายการเกษตรนะครับศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามใกล้กับนะครับตะวันแดงมหาชนมหาสารคามทั้งเสียวม้าวัดป่าวังน้ำเย็นมาที่อำเภอย่างตลาดครับพี่น้องครับตำบลโคกศรีนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลตำบลโคกศรีใกล้กับคลองชนรับประทานนะครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลศรีก็เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรเช่นเดียวกันไปที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับบ้านแกเปะตำบลเชียงเครือครับโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะอยู่ใกล้กับวัดแกเปะน้อยก็เป็นสถานที่จำหน่ายเคมีเกษตรตราเต่ามังกรไปที่อำเภอดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานก็เป็นนะครับสถานที่ตัวแทนจำหน่ายเคมีเกษตรตราเต่ามังกรแล้วก็ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับผมร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรนะครับตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับ

ดทนเอามานานแล้วบ่มีแววสิเห็นค่ากินน้ำตาจนอ่างท้องแต่ข้องอายเปลี่ยนนิสัยให้ได้น้อง

าทราบสินใครมีไว้เจ้าพันไปบ่ได้จงโอ้ยคนลงขุม

ังได้จังได้ก็ต้องป่ายากันให้เรียบร้อยอย่าค่อยได้สิพบกันเด้น้องลาลูกสอง

ังยำใดกับมวลยำนั่นเด้พี่น้องครับฟ้าแดดทรงยังปุ่งลางเล่นซ่อนคอยกล่อมน้องนอนอ่อนสาวผู้ไทยพาเสวยผู้พันท่านเปล่ากว้างใหญ่แปลว่าพะไม้ทินใดโนสาวเมืองกาลสินทินผู้ไทยงามไทยสวยงามล้ำบ่งามเกินเจ้าจัดไปครับพี่น้องครับสำหรับน้องแอปเปิลเอ้าฝากไปเป็นกำลังใจครับสู่กุศลกันละกันครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ซะกันกันย่างไปฟังเพลงต่อตอนนี้เวลา 12:38 นาทีไปนี่แหละครับพี่น้องครับสำหรับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับถนนกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ใกล้กับสี่แยกไฟแดงป้อมตำรวจสี่แยกไฟแดงนะครับอำเภอกำลาไสนะครับเด้อนะครับสนจิตสนใจนะครับผมอยากได้ปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านโนนเมืองถ้าเป็นบ้านโนนเมืองก็ใกล้บ้านสีฐานเนาะครับเนาะข้ามธงลงไปจังหน่อยนึงกะแม่นบ้านโนนเมืองแล้วนะครับพี่น้องทั้งแถวนั้นใกล้ๆเนาะทางบ้านท่ากลางท่าเพิงไปที่นะครับผมสินค้าทั้งด้านการเกษตรพี่น้องทั้งบ้านคุยข้อคุยขนวนกับข้ามสะพานมาซื้อได้บอกไก่จากพี่อยากกันเท่าไหร่นะครับข้ามสะพานลำชีมาซื้อก็ได้พี่น้องทั้งใส่ละบ่นี่ทั้งนี่แล้วบ้านหกสีก็ไปได้เด็กกับบ่อไก่เนาะบ้านหกสีเนาะแล้วกับพี่น้องทั้งบ้านเราอ้อยเอ้ยพี่น้องทั้งบ้านด้านใต้กับไปหาสมาสู่กันได้ครับพี่น้องครับสำหรับทั้ง2ร้าน2สาขาครับศูนย์จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวปลูกมีหลายสายพันธุ์นะครับพี่น้องครับได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันจัดไป0899468350นะครับเบอร์โทรศัพท์0899468350เอ้า0438996333 0438996333ทั้ง2ร้าน2สาขายินดีต้อนรับยินดีให้บริการมันแม่นเพลงนี้บ่ล่ะครับผมเอ้ยเกี่ยวผู้เบา

0: ไก่ไก่ผู้ไก่ไก่ไก่ไก
1: ่กะพี่ไก่ไก่สิบ่ได้เป็นซอยดองโอ้ยนั่น

0: น้องอีหลีพี่หักน้องอีหลีร้อยวันพันปีพี่ก็ไม่ทิ้งอายความจริงถ้าผู้หญิงนั้นไม่ดีถ้าหักน้องนั้นไม่ปราณีพี่นี้ก็คงต้องตายแน่ๆพี่ช้ำจะแย่ของตายแน่ๆเนาะคนดีของตายแน่ๆเนาะคนดี
1: ไปนวลรอพี่ที่สวนลำไย

0: ลนะครับผมพี่น้องกำลังละเอียดที่ตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเอาไปนะครับผมซื้อเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์มาใส่กันนะหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนก็ใส่ได้นะครับและเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเคืองเมื่อเวลาเหงื่อออกไม่ทำให้เหนียวเนอะหนะเมื่อเวลาเหงื่อออกไม่อึดอัดเมื่อเวลานะครับเหงื่อออกไม่เหม็นอับชื้นเมื่อเวลาเหงื่อออกระบายอากาศได้ดีด้วยเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพที่ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายๆได้ทุกฤดูกาลทั้งหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนกับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์สนจิตสนใจครับพี่น้องครับเด้ออย่าลืมเด้อครับเด้อนะครับสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลฟ์แชททักเข้าไปแล้วครับที่แบรนด์วินเนอร์นะครับพิมพ์คำว่าแบรนด์วินเนอร์เซิร์ชเข้าไปนะครับเด้งดึงขึ้นมาหน้าจอหน้าฟีดนะครับติดต่อติดตามสอบถามได้เลยนะครับหรือจะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0816150862061954 0862กับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพหรืออยู่ใกล้นะครับสะดวกสบายไปที่ช็อปวังก่อเหล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยินดีต้อนรับยินดีให้บริการนอกจากนี้กับแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่นะครับอร่อยสะอาดถูกลักษณะไม่ถูกใจผู้บริโภคผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีคุณค่าทางโภชนาการข้าวต้มมัดซื่อแต่ว่าขายได้เป็นกอบเป็นกำเพราะว่าพิธีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตต้องแม่นางข้าวต้มมัดนะครับเด้ออันนี้ติดต่อสั่งซื้อสั่งจองไปใส่บุญใส่ท่านใส่การใส่งานงานหน่อยงานใหญ่บุญข้าวสากบุญข้าวพระรับดินกฐินผ้าป่าศาสตร์จีนศาสตร์ไทยตุ๊ดจีนตุ๊ดไทยสั่งได้ก่อนล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า 30,000 ครับแม่นางข้าวต้มมัดจะมีวางขายวางจำหน่ายทุกเช้าตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862รับรองไม่ผิดหวังครับพี่น้องครับ
1: คุณจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลง
0: มาแล้วครับพี่น้องครับสำหรับผู้บ่าวเรวตะตามนางสุดทางเดิน

นั่นล่ะครับพี่น้องครับเวลาก็จั่นจ่อม่อเข้ามาล่ะครับพี่น้องครับกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีสิได้ลำลาพาจากพี่น้องไปก่อนขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันสุขุสุคนมื่ออื่นพุ่นละจังโง่โค้งตาวมาพ่อกันไหมนะครับเด้อเอ้าน้ำท่วมนาแต่ตัวล่ะครับพี่น้องครับตอนนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่นะครับพี่น้องครับฝนตกต่อเนื่องนะครับมานะครับหลายชั่วโมงเฮ็ดให้น้ำท่วมหลายพื้นที่ครับพี่น้องครับก็เลยสิเปิดเพลงนี้นะครับปลอบใจพี่น้องให้กำลังใจพี่น้องหลายมองหลายบอลโดยเฉพาะจังหวัดน่านนี่โอ้โหอ่วมอรไทยหลายพื้นที่นะพี่บอลครับกำลังใจไปซอยนะครับเด้อเอ้าสู้สู้สู้สู้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงาน

โดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอ

0: เกษตรอำเภอร่องคำ
1: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945

0: โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ผังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122มื้อนี้ผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนว่าสิพากันเฮ็ดจังไดให้ซอยลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มต้นพืชสิได้แข็งแรงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิพากันเฮ็ดจังไดพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาจังสิพากันลืมตาอ้าปากได้บ่าวเอกโซเล่เจ้ามีเคล็ดลับแบบได้มาบอกในเป็นหยังนี่ล่ะครับผมเอกโซเล่กำลังสิเว้าให้ฟังนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับมันสิซอยจังไดได้เอ๊ะบ่าวเอกโซเล่มันสิซอยจังไดล่ะอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดเจ้าน่ะมันสิซอยจังได้ซอยได้อีหลีพี่น้องนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สิซอยฟื้นฟูดินนะครับดินที่แข็งๆดินปลูกหยังบ่งามดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาร่วนซุ่ยคือเก่านะครับบาดพ่อดินดีปลูกหยังก็งามได้บาดที่พ่อยแม่ปลูกหยังก็งามต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่กวนคิดกวนใจศัตรูพืชบ่กำกายศัตรูพืชบ่กล้ามาไกลเด้คันต้นพืชเฮาแข็งแรงนะครับพ่อดินอุดมสมบูรณ์แล้วเฮาปลูกหยังมันก็งามได้บาดผลผลิตทางการเกษตรก็ได้หลายนะครับเอาไปขายใส่คนก็ต้องการคนก็มักเพราะว่าผลผลิตมีคุณภาพนะครับนอกจากนั้นนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ยังซอยให้พืชที่เบื่อปุ๋ยเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยพืชที่จะเริ่มเติบโตได้บ่ดีเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วฟื้นคืนกลับมามีชีวิตชีวามีสภาพที่เด้บ่ธรรมดาเด้พี่น้องนะครับต้นพืชเฮายังสิคันเป็นหน้าเขานี่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮานี่แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นบ่เป็นกระล่องกระแล้งบ่เป็นเหลืองๆบ่เป็นสิตายแหล่บ่ตายแหล่นะครับต้นพืชนี่เขียวเขียวใบตองอ่อนพี่น้องนะครับแล้วสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ติดอกติดใจกับปุ๋ยเคมีนะครับผมเอกโซเล่อยากสิแนะนําให้ลดปุ๋ยเคมีลงจักน้อยนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่ใส่ไปรุนโดนใส่ไปหลายๆนี่มันก็มีผลกับดินเฮาเฮ็ดให้ดินเฮาแข็งเฮ็ดให้ดินเฮาเสื่อมสภาพเฮ็ดให้ดินส้มปลูกหยังก็บ่งามได้บัดปีนี้ใส่เคมี5กระสอบปีหน้าใส่เป็น6 7 8 9 10พุ่นเด้มันสิใส่หลายขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีบาดนี่ผมเอกโซเลสิพาลดจํานวนปุ๋ยเคมีลงแต่ว่าให้ปุ๋ยใหม่ที่เฮาได้มานี่มีคุณภาพหลายกว่าปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับคันพี่น้องเคยใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบผมเอกโซเล่อยากสิแนะนําให้เหลือไว้กระสอบเดียวนะครับห้วยบ่าวเอกโซเล่คือว่าจังซั่นเหลือกระสอบเดียวมันมาสิใส่พ่ออีก2กระสอบที่หายไปนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเล่ใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮ
าก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบเลยบาดนี้พ่อแม่ได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบคือเก่าแต่ว่าคุณภาพคุณสมบัตินี่ดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนะครับและที่สำคัญต้นทุนเฮาในปุ๋ย3กระสอบใหม่ที่เกิดขึ้นนี่ก็สิลดลงในบาดนี้ปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นนี่สิอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนสำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินพืชหิวย่ำใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอนะครับเฮ็ดให้ได้ผลผลิตหลายเข่ายังสิโอ้ยมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดตึงๆนะครับมิดเข่าบ่รีบบ่ฟอมันสำปะหลังนี่เปอร์เซ็นต์แป้งสูงสูงอ้อยมีแต่ลำพอแขนนี่น้ำยางพาราเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็ดีนะครับกรีดนี่ว่ามันกรีดโคกงิ้วเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายน้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆๆๆบ่ธรรมดานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเกิดความสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากให้ดินในไห่ในหน้าในหัวในสวนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อพี่

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริง อยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนตำบลใดอำเภอใดจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่เพิ่นอยู่ไสเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำปู่จักหน่อยนะคุณพ่อครับเชิญแนะนำปู่จักหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายวิเชียรค่ำขอแก้ว
2: ครับผม
1: บ้านเลขที่44/1 หมู่ 1ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมารไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
2: อ๋อคือว่าคุณพ่อวิเชียรค่ำขอแก้วเนาะครับ
1: ครับ
2: พื้นที่ที่เฮานั่งอยู่นี่นี่จักไรอีพ่อ
1: 70ไร่ครับ
2: 70ไร่
1: 70ไร
2: ่เฮาแสดงว่าเฮ็ดนาปีละจักไรนี
1: ่มันก็70ไร่นี่แหละครับแต่ว่ามันหั่น2เทื
2: ่อป๊าดรองบอกกับเศรษฐีพ่อใหญ่วิเชียรเฮ็ดหน้า70ไร่ต่อฤดูกาลเฮ็ดเอาเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเอาเองครับ
2: เฮ็ดเอาเอง
1: ครับเฮ็ดเอาเอง
2: จ้างเขาไถบ
1: ่บ่ได้เองไถเอง
2: วิเชียรถามก่อนพื้นที่70ไร่นี
1: ่
2: ดินเฮาเคยมีปัญหาบ
1: ่มีครับเคยมีปัญหาม
2: ันเป็นจังได๋เนี่ย
1: เพราะมันเป็นเอียด
2: โอ้ดินเป็นเอียด
1: เป็นเข้มดินเข้มดินเอียด
2: ดินมันเข้มดินมันเป็นเอียด
1: แม่น
2: เนี่ยเอาแสดงว่าเนี่ยเห็นให้เห็นหน้ามันก็บ่ค่อยได้ผลผลิต
1: บ่ได้ตัวนี้บ่ค่อยได้ครับส่วนหนึ่งบ่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันเข้ม
2: พอดินมันเข้มมันมีปัญหา
1: แม่น
2: แล้วดินมันแข็งนําบ
1: ่แข็งครับมันบ่คือหมูเบิ่งแล้วมันเป็นเข้มๆเป็นมันบ่ผ่านคือหมูแ
2: ม่โอ้ดินบ่คือบ้านคือเมือง
1: ครับบ่คือเขามันก็ผลผลิตก็บ่ดี
2: ผลผลิตบ่ดี
1: ครับ
2: ยุงให้อยู่หน้าเฮามีขี้กระเดียนบ่ส่วง
1: บ่มีครับเอ้ยบ่มีเด
2: ้ขี้กระเดียนบ่ค่อยมี
1: มันบ่มี
2: แสดงว่าเจอปัญหามาก
1: ครับ
2: โดนหลายปีบ
1: ่โอ้ก็หลายปีอยู่เด้
2: แม่นบ
1: ่ครับแต่ว่ามาได้ฟังวิทยุ2เดือนว่าหั่นก็ได้ยินเพิ่นเว้าก็เลยว่าบ้าจักร้องอยู่แต่ว่าบ่ทันกล้า
2: แสดงว่าพ่อวิเชียรนี่ฟัง2เดือนที่ผ่านมานี่ฟังวิทยุ
1: แม่นครับ
2: แสดงว่าฮู้จักโซเลพัดนี่ฮู้จักจากวิทยุ
1: ครับว่าจากวิทยุเพิ่นโฆษณาในวิทยุ
2: เสื่อเลยบ่ทีแรก
1: ก็บ่ทันเสื่อครับ
2: ห่วยเสียคนยาก
1: ก็บ่ทันเสีย
2: กับบ่ทันแต่ว่าก
1: ับบ่ทันได้ร้องแต่ว่าฟังอยู
2: ่ยึกๆอยากๆอยู
1: ่แม่น
2: อยากใส่อยู่
1: อยากใส
2: ่แต่ว่าหังบ่ทันได้เสื้อ
1: ครับพอต่อฮอดวังหันวังหน้าปีนี่ก็เลยร้องเบิ่ง
2: ก็เลยร้องเปิดใจซื้อมาใส่เบิ่ง
1: ซื้อเพิ่นว่ามา2ศอกเพิ่นว่าก็ตกกับ

0: มีสอบหนึ่ง
1: โอ้
0: เออ
1: เพิ่นว่าเพิ่นว่าให้ซื้อโซเลพัดนี่มีนูฮิวมิกมิดนี่สอบกระสอบ
0: ครับ
1: เอามาผสมกับเคมีอยู่เฮียนอยู่ซ่านนั่นล่ะกระสอบ
0: แม่นกระสอบนึง
1: บ้านนี่ผสมแล้วมันเป็นยังไง
0: ผสมแล้วมันก็บ่ติดเด้บ่ติดมือบ่เหนียวเด้มันคือจังของไผของมันเลยเฮาก็
1: อยู่ไผอยู่มันบ่เยิ้มว่าซั่นน่ะ
0: แม่นมันบ่เยิ้ม
1: ผสมเคมีแล้วบ่เหนียวติดไผติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นแม่นบ
0: ่แม่นมันบ่ติดเครื่องพ่นมันก็เลยเฮ็ดง่าย
1: ตามพ่อวิเชียรว่า
0: ครับ
1: หลังจากที่เฮาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลบใส่ในหน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ให้หน้า
0: แปลกอยู่ดิครับ
1: มันเป็น
0: ก็เป็นแปลกเริ่มตัวสีมีขี้ตะแคงตัวแดงๆ
1: โอ้ขี้ตะแคงน
0: ี่ขี้ตะแคงตัวแดงๆนี่เริ่มผมไถไปเริ่มอยากมีแสดงว่าดินนี่อยากดีขึ้นจักหน่อย
1: ดินเริ่มดีขึ้นแล้ว
0: ดีขึ้น
1: เราถามถึงเรื่องของผลผลิต
0: ครับ
1: ผลผลิตที่เฮาเฮ็ดหน้าปีมาแต่ละเทื่อนี่70ไร่นี่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่หลังจากเฮาใส่อีกตัวนึง
0: มันก็เพิ่มอยู่ครับก็เกือบครึ่งพุ่นล่ะ
1: โอ้เกือบครึ่งต่อครึ่ง
0: ครับเกือบครึ่ง
1: ใส่แล้วนี่ถามพ่อวิเชียรก่อนประทับอกประทับใจบ
0: ่ประทับใจอยู่ครับเดือนนี้นี่ใส่ไปแล้วมันใบมันบ่คือหมูที่ปลอมนี
1: ่ของใบมันเป็นยังไง
0: มันเป็นใบเขียวตังบ่โค้งนี
1: ่ใบเขียวตังบ่ได้เขียวอัวแม่นบ
0: ่แม่นบ่เขียวอัวบ่คือปุ๋ยทั่วไปหลังจากเฮาใส่ไปแล้วมันสิอัวแม่นบ
1: ่
0: บ่เขียวเขียวตรุกลมตัวบัดนี
1: ้มันบ่เขียวแหล่บ่เขียว
0: แม่นแม่น
1: มันบ่อัวบ่ไง
0: แม่นมันบ่อัว
1: บ้านเฮาเอิ้นเขียวแหล่เขียวแม่งเขียวอัวแม่นบ่
0: เป็นเขียวคือใบตอง
1: โอ้เขียว
0: ใบแข็ง
1: อ่อน
0: แม่นใบแข็งเขียวอยู่โดน
1: แล้วมันมีพวกศัตรูพืชมากวนกินบ่ได้ว่า
0: บ่มีเบิ่งแล้วผมมาเบิ่งแล้วเพราะมันแข็ง
1: ต้นมันแข็ง
0: ต้นมันแข็งคันต้นอ่อนนี่ผมก็อาจว่าสิอาจไม่กิน
1: เพราะว่าพอเฮาหว่านลงไปต้นมันแข็ง
0: แม
1: ่นแม่งมันก็เลยบ่มากวนกินกวนใจ
0: ครับ
1: ถามพ่อวิเชียรก่อนยังสิใส่อีกบ่โซเล
0: ใส่ครับนี่หน้าปังสิร่องหมดเลยเดี๋ยวมาหมดเลย70ไร่สิใส่เหมือนสิบ่ใส่ตัวอื่น
1: หน้าปังนี่สิ
0: หน้าปัง
1: หมดเลย70ไร่น
0: ี่สิใส่บ่เลย
1: มั่นใจแล้วแม่นบ่
0: มั่นใจแล้วเพราะว่ามันเห็นผลกับหน้าปีที่ผ่านมาว่าหันมันก็หน้าปังมันก็อยู่4เดือนเนาะ
1: ครับ
0: 4เดือนเฮาก็สิรักษาก็สิง่ายกว่ากันเพราะเบิ่งผมเบิ่งแล้วเนี่ยมันว่า1ว่าหันมันก็น้ําก็มาสู้ก็ถอยลงไปแต่ว่าผมก็ย้านแต่ว่ามันขัดมาใส่ตัวนี้แล้วนี่มันก็ดีๆพอมันยันวัชพืชคือจังพวกแมงพวกนอนพวกหยังเข้ามาแต่ผมเห็นแล้วมันบ่คือหมูเป็นใบแข็ง
1: ๆครับผม
0: เขียวแต่ใบแข็ง
1: เขียวแต่ว่าใบแข็ง
0: ครับ
1: สําหรับการใส่โซเลพัดแม่นบ่มีฮิวมิก
0: แม่นแม่น
1: ยืนยันว่าสิใส่ตัว
0: ใส่ตัวครับ
1: หน้าปังนี่เสียว
0: หน้าปังเสียวมาเต็มที่สิใส่เต็มที่เลยเพราะว่าเห็นผลแล้ว
1: บัดนี้ถามพ่อวิเชียรก่อนอัตราส่วนที่พ่อวิเชียนใส่นี่ใส่แบบใดเบ้าให้พี่น้อง
0: ใส่มันก็ใส่2ต่อ1
1: ใส่2
0: ต่อ1สอบต่อ1สอบเคมีต่อ1สอบ
1: โอเคมีก็สอบนึง
0: แม่น
1: อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2ก็สอบ
0: 2สอบก็สิประหยัดทุนเฮาอีกพร้อม
1: แต่ว่าผลผลิตนี่ถือโอ๊คถือใจแล้ว
0: แม่นถือโอ๊คถือใจแล้ว
1: อยากให้พ่อวิเชียนฝากความประทับอกประทับใจสําหรับการที่พ่อวิเชียนได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คืออีพอนะเว้าให้เพิ่นฟังนําแน่ครับเชิญครับ
0: ครับบัดนี้สิปล่อยฟังเด้อบัดนี้หน้าผู้ใดเป็นเอียดหน้าเข้มหน้าเอียดนี
1: ่
0: ให้มาลองคือจังผมเอาสั่วเลพัดมาลองเบิ่งมันก็สิเซาถ้าของผมนี่ผลเห็นผลแล้ว
1: ครับผม
0: ฝากกับพี่กับน้องเอาไปลองเบิ่งครับเอาไปลองเบิ่งคือผมลองเบิ่งผมเห็นผลแล้วคือสิใส่ตัวนี้ต่อไป
1: ยืนยัน
0: ครับ
1: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อวิเชียรนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสําหรับดินผู้ใดที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยดินบ่มีขี้กระเดียนดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อวิเชียรเบิ่งนะครับยืนยันว่ายังสิใส่ต่อ
0: ครับ
1: ครับ
0: เห็นผลแล้วครับเห็นผลแล้ว
1: ใส่แล้วยืนยัน
0: ครับ
1: ดีหรือบ่นี
0: ่ดีครับดีครับ
1: บ่ได้จ้างมาตัว
0: บ่พอผมเห็นแล้วหน้าผมนี่ที่แรกผมก็สิหาคือกันหายากแต่ฟังวิทยุแล้วได้ผลครับ
1: สําหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลครับคุณพ่อวิเชียรฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสําหรับมื้อนี้มีความสุขสุขทุกคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ผู้ใดนะครับใส่แล้วก็ว่าคักผู้ใดใส่แล้วก็ว่าดีสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วดีดีนะครับหน้าผู้ใดให้ผู้ใดที่ดินมีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินเป็นด่านดินบ่ล้วนซุ่ยดินปลูกหยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยลดดินที่เป็นกรดดินที่เป็นเอียดนะครับดินปลูกหยังบ่งามให้กลับขึ้นมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยต้นพืชที่ปลูกลงไปหากใหญ่หากงาวหากินได้ไกลต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นเขายังสิแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวท่นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวเฮ็ดให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดใส่ล่องเบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบอมันต้องล่องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่ที่เบาเอกเอ้ยผลผลิตนี่จากหน้าเขาที่เคยได้ผลผลิตไร่หนึ่งน่ะบ่ถึงตันนะครับได้ไร่ละห้าหกร้อยกิโลเคล็ดร้อยกิโลนี่ก็ว่าคักแล้วว่าสั่นเพิ่นว่าพอมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ที่ว้ายเขาไร่หนึ่งนั้นได้เป็นตันนะครับอ้อยลำทอแขนนี่มันสัมผัสหลังเปอร์เซ็นต์แป้งสูงสูงนะครับยางผ้าล่ายังสิเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดานะครับและที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรในอัตราส่วนผสม2ต่อ1นะครับเอามาผสมกันในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเคมีรุ่นใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบเอามาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถวานได้3ถึง4ไร่นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดต้นทุนเด้เพราะว่าคันสิใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่3กระสอบนี่ก็ตกไป 3-4,000 พุ่นเด้นะครับเอามาผสมกันแล้วนี่ติมันก็สิเกิดปุ๋ยใหม่ได้บาดนี่ปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่ติครับดีกว่าใส่เคมีเพียวๆดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นแนวกินให้พืชอยู่ในดินได้โดนนะครับซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินย่ามใดก็ได้กินพืชหิวย่ามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แข็งแขนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอซั่นเด้ซอยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต ทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิฮ้อนสิหนาวฝนทิ่มช่วงบ่หรือว่าน้ำหลากน้ำหลายบ่ทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับใส่ร่องเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับร่องใส่ร่องเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องพิสูจน์กันเบิ่งมันต้องเปิดอกเปิดใจร่องใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122ทุกปัญหาสิเบิดไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28-76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบอยากได้โทรเลย043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122
2: สาระ
3: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืช

0: พืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาชาวไร
3: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พลัสใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบ่เคยใส่โชลีก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
6: มีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบต้องไถเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
3: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงย้ำย้ำถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยกผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาย้ำย้ำพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อไว้อย่างไรอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อแม่เพชรล่องค่ะนานเล่าเด้อค่ะชื่อเล่นชื่อแม่กิ๋วเด้อค่ะอยู่บ้านดอนยะนางเด้อค่ะดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อจ้า
0: อันคุณแม่เฮ็ดนาจักไร
1: 11ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดนา11ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: ห่วยอายุจังปีหรอขึ้นไปเฮ็ดเอง
1: 67ปีแล้วจ้า
0: ว่าโถ67ปีแล้วเฮ็ดหน้าเอาเอง
1: จ้า
0: ถามก่อนบาดนี้หน้า11ไร่นี่ตะกี้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยท้องตลาดล่ะจ้า
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้าจ้า
0: ถามก่อนบาดนี้ตอนที่เฮาใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังได๋แน
1: ่มันก็บ่ดีปานใดล่ะค่ะมันก็หลายแนวใส่เนาะค่ะ
0: มันเป็นยังไงเรื่องของดินเป็นยังไงเนี่ย
1: ดินแข็งค่ะดินแข็ง
0: ดินแข็ง
1: จ้าดินแข็ง
0: ผลผลิตดีป่ะตอนใส่เคมีทั่วไป
1: ก็บ่ค่อยได้ปานใดค่ะ
0: ที่หน้า11ไร่นี่ได้เข้าหลายปานใด
1: ตกไร่ละ500โลนี่ล่ะค่ะ
0: 500โลนั่นหมายความว่าหน้าปีมันบ่500โล
1: ค่ะ
0: ได้เฮ็ดหน้าปังนําบ
1: ่ได้เฮ็ดอยู่ค่ะ
0: หน้าปังได้ประมาณเท่ากี่โล
1: 700นี่ล่ะจ้า
0: ประมาณ700นี่
1: จ้า
0: ตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ผลผลิตบ่ได้พอทันจักเทื่อ
1: ค่ะ
0: มานี่ถามแม่คิวก่อนไปรู้จักโซเลพัดเนี่ยอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดเนี่ยไปหูมาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุจ้า
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: ฟังโดนบ่นี
1: ่ก็ประมาณโดนอยู่ค่ะ 3-4 เดือนเนี่ยแหละจ้า
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: โอ้ยายคิวเสียคนยาที่ตัวนี้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: บาดก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่บ
1: ่ตัดสินใจซื้อมาใส่ค่ะ
0: มานี่ถามมีแม่คิวก่อนใส่โซเลพัดเนี่ยอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดใส่แล้วให้หน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกอยู่ก้าดินมันลมค่ะดินดีค่ะ
0: ดินมันลม
1: แม่นค่ะ
0: บาดนี้ถามเรื่องผลผลิตเป็นยังไงเนี่ย
1: ก็ว่าแม่นดีอยู่แล้วค่ะเฮ็ดมากก็ได้ส่วนนึงมันบ่ได้ต่อมามาเฮ็ดหน้าปังแล้วมันได้ขึ้นมั้ยค่ะมันดีขึ้น
0: เฮ็ดหน้าปังมันดีข
1: ึ้
0: น
1: แม่นค่ะ
0: มันได้ผลผลิตหลายปานใดบาดนี
1: ้ห้วยแห่ตันพอแล้วจ้า
0: แห่ตันจากได้700กิโล
1: แม่นจ้า
0: บาดได้แห่ตันเลย
1: จ้า
0: ถือโอ๊กถือใจบ
1: ่ดีใจค่ะดีใจอีหลี
0: ถามแม่คิวอนต้นเขาเฮามันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันกะบ่มันงามเขียวคือจังเฮาใส่ปุ๋ยอันเฮาไปซื้อท้องตลาดเด้จ้ะมันสิขึ้นมาคือจังนั่นงามๆนุ่ยๆอดบ่ๆบ่เขียวให้แมงจอมั้ยค่ะเขียวธรรมชาติมั้ยค่ะ
0: เขียวธรรมชาติ
1: คือใบตองกล้วยเฮานี่มั้ยค่ะ
0: โอ้เขียวธรรมชาติเขียวคือใบตองกล้วย
1: แม่นค่ะ
0: บ่ได้เขียวแล้วบ่ได้เขียวหรอแม่น
1: ค่ะบ่ค่ะบ่เขียวหรอแม่น
0: ต้นมันแข็งดีบ่แม่
1: แข็งดีค่ะ
0: มาตอนใส่ในช่วงแรกๆนี่ช่วงอายุ20ถึง30มื้อนี่มันแตกกอดีบ
1: ่แตกค่ะแตกกอดีค่ะ
0: เขียวโดนบ่อีแม
1: ่โดนอยู่ได้จ้าแม่งก็บ่รบกวนค่ะก็ดีว่าลดต้นทุนได้หลาย
0: โอ้มันก็ดีแม่งก็บ่กวนลดต้นทุนได้หลาย
1: ค่ะลดต้นทุนได้หลาย
0: ถ้าไม่กิ้วก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเลพัดนี
1: ่ใส่ค่ะใส่ใส่ต่อไปล่ะค่ะเพราะว่าเริ่มเฮ็ดหน้าก็สิใช้เรื่อยๆเลยค่ะก็สิบอกพี่บอกน้องเฮาใช้นํา
0: ครับผมแสดงว่าทั้งหลังนี่กําลังเตรียมเฮ็ดหน้าปลัง
1: จ้ากําลังเตรียมค่ะเฮากําลังสิหว่านค่ะ
0: คันแม่กิ้วถือโอกถือใจกับอมิโนฮิวมิกมิโซเลยพันจังซี่อยากให้แม่กิ้วนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใช้อมิโนฮิวมิกมิโซเลยพัดนี่พ่อแม่กิ้วใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวไหนบอกให้เพิ่นฟังคักๆมื้อนี้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยใส่อมิโนฮิวมิกนี่มาลองใช้น้ําแม่เบิ่งเด้อลูกเด้อก็ว่าได้ผลประโยชน์หลายล่ะค่ะจากบ่ได้ก็ได้ดินเฮาบ่ดีมันเกิดดีค่ะมันลมค่ะมาเด้อพี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อพี่น้องเด้อแม่กิ้วใส่แล้วก็ว่ามันดีถูกใจอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อมาใส่น้ํากันต้นข้าวก็เขียวดีค่ะแต่กอก็ดีอยู่จ้า
0: เขียวโดนเขียวทนบ่
1: เขียวโดนเขียวทนค่ะอยู่จ้า
0: เขียวโดนเขียวทนบ่
1: เขียวโดนเขียวทนค่ะแมลงก็บ่ตอมค่ะ
0: ยืนยันยังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากให้ดินดีดินบ่มีปัญหาดินที่เป็นกรดเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนได้เก็บอย่าจนลำด้วยสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆ อีกมากมาย

0: และพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

怕辣皮面发西汤，嗦嘞怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สองผัวเมียอยู่กันมาฮักหอมกันดีมาหอดมือหนึ่งผู้ผัวเสียชีวิตลงตอนสิเอาล่องขึ้นเมนพ้นแบกล่องผัดผ้าล้มล่องบัดไปส้นกับกำแพงล่องเลยแตกสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นผู้ผัวฟื้นขึ้นชีพจากนั้นก็คล้องรักกันมาเป็นเวลา10ปีบาดนี้มาหอดข้าวผู้เมียเสียชีวิตในตอนที่กำลังแบกล่องขึ้นเมนผู้ผัวก็คิดออกว่าขันล่องต่ำกำแพงแตกสิสามารถฟื้นขึ้นชีวิตมาได้อีก10ปีเล่าก็เลยห้องบอกพวกที่หามกะล่องอยู่ตลอดทางว่าระวังกำแพงระวังกำแพงพะนะย่านเมียฟื้นขึ้นมา
1: อ่ะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำ

ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปวะสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลพาลาพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปราดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซเลพาลาพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปนี่เฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลพาล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงนำยางเทิงนำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาลาพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยเทิงเฮาคนใส่เทิงต้นยางเทิงสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ043840122เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นอันกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองทอน

0: าหมอหนึ่งเพิ่นบ่สบายเพิ่นเป็นโรคผู้หญิงนราวาสันทปายเพิ่นก็ไปหาหมอพอไปฮอดโรงพยาบาลเปิดให้หมอเบิ่งหมอเบิ่งบาดแผลแล้วก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวนะเนี่ยต้องตัดทิ้งพะนะพอเห็นหมอว่าจังสันก็ตกใจซะแล้วฟ้าวนี้เมื่อบ้านบ่ให้หมอตัดพอเมื่อฮอดบ้านโมบ่ยามเพิ่นก็เว้าให้โมฟังโมก็ว่าโหถึงขนาดตัดเลยบ่เป็นหยังโตบ่ไปเอายากับพะยะอมมากินหมอเดียวหายพะนะโมว่าเพิ่นก็เลยไปหาพะยะอมพร้อมด้วยความหวังพ่อพะยะอมเห็นแผลแล้วก็บอกว่าบ่ไหวหมอสมัยนี้เอ๊ะก็สิตัดสิตัดพ่อได้ยินว่าจังซั่นเพิ่นก็ดีใจแสดงว่าของผมบ่ต้องตัดแม่นบ่ครับพะนะโอ้ยบ่ต้องตัดดอกปล่อยไว้จังสิจังน้อยมันก็หลุดออกไปเองพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดน้ำยางไหลบ่ค่อยดีจักน้ำยางจักน้ำเลี้ยงไหลออกมาเฮ็ดให้น้ำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาซีทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าจะโทรมาที่เบอร
0: ์0438401222
1: สำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก็

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: การสื่อสารของคนเฮาเนี่ยสมัยสมัยนี่สังเกตเวลาเฮาเบิ่งทีวีน่ะนะอยู่มุมจอเพิ่นสิมีคนมาเฮ็ดภาษาใบ้อยู่สำหรับคนที่เป็นใบ้บ่ว่าสิเว้าบ่ได้หรือว่าหูหนวกละก็คือผู้บ่าวกับผู้สาวคู่หนึ่งเพิ่นสิแต่งงานกันผู้บ่าวก็สิสร้างเซอร์ไพรส์ให้ผู้สาวผู้สาวบ่เอาหมู่ไปนำว่าซั่นฮะผู้สาวก็ยืนเว้ากับหมู่อยู่ผู้บ่าวคันสิบอกต่อหน้าก็ย่านบ่เซอร์ไพรส์หรือว่าย่านผู้สาวนี่อยากอายหมู่เพิ่นก็เลยย่างอ้อมไปข้างหน้าผู้สาวแต่ว่าไก่เติบว่าควักมือไว้ไว้พ่อผู้สาวแนมมาหาเพิ่นก็ยกมือขึ้นเอานิ้วซี่ก็นี่ป้องเฮ็ดเป็นวงกลมแล้วก็เอานิ้วซี่อีกข้างนึงยัดวึบเข้าไปว่าซั่นทะตอนนั้นละฝ่ายผู้สาวสูญเลือดขึ้นหน้าแดงจึงคึงย่างเข้าไปหาผู้บ่าวตบหน้าผู้บ่าวเพี้ยรถผู้บ่าวก็ถามว่าเอ้าตบหน้าข่อยเฮ็ดหยังเจ้าเฮ็ดอีหยังว่าหั่นว่าซั่นว่าผู้สาวว่าเอาข่อยสิส่วนเจ้ามาซื้อแหวนมันว่าซั่นเอาซื้อแหวนมันต้องเฮ็ดจังซี่ติพะนะสู้ว่าเจ้าสิซื้อนาฬิกาเจ้าสิบ่เฮ็ดจังซี่ติว่าซั่นว่าเมื่อข้างซ้ายเพิ่นก็เอานี่โป้กับนี่ซี่เฮ็ดวงกลมว่าซั่นเถาะแล้วก็เอากำปั้นทั่งเข้าไปนะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ยเฮ้ยก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ล่ะบ่าวสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปงโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาซายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางไหลๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อขามาที่เบอร์043840 12

0: 2 2
1: มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาฝ้าโทษฝ้าโทษ

嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: แม่กับลูกสาวอยู่น้ำกัน2คนผู้แม่เป็นห่วงลูกหลายว่าซั่นเถาะพอลูกกำลังเป็นสาวผัวนั่นเสียชีวิตไปโดนแล้วมีอยู่มือหนึ่งมีผู้บ่าวมาจีบลูกสาวผู้แม่ก็สอนลูกสาวไว้เพื่อเป็นการป้องกันย่านลูกสาวถูกลวนลามบอกเป็นรหัสไว้เพื่อสิออกมาซอยลูกสาวได้ว่าซั่นเถาะถ้าหากว่าผู้ชายเขาจับมือให้เว้าว่าสมถ้าหากว่าผู้ชายกอดให้บอกว่าแอปเปิ้ลถ้าเขาจับนมให้ว่าบักสีดาถ้าเขาหอมแก้มให้บอกว่าบักม่วงถ้าเขาจับอันนั้นให้บอกว่าแตงโมถ้าเห็นของผู้ชายให้บอกว่ากล้วยว่าสั้นถึงขันว่าเขาสิข่มขืนให้บอกว่าบักฮุ้งและผู้แม่ก็ขึ้นไปนอนสั้น2ปล่อยให้ลูกสาวนั่งเว้ากับผู้บ่าวอยู่สั้น1ผู้แม่ก็เอียงหูฟังอยู่โดนเติบได้ยินเสียงลูกสาวว่าผลละไม่ร่วมผลละไม่ร่วมพะนะ
1: ผ่านไปเบาโน่หัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะสมมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะชั่วราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล้ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อฮัลโหลคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาว
0: โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
1: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
0: 043840122
1: ฝ้าวโทรฝ้าวโทร

说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

คนแคะคูหูกันอยู่สองคนกำลังเป็นบ่าวอะเถาะเพิ่นก็ไปเที่ยวเบื่อละในตะวันแดงเบื่อละเพราะลาดเลิกเนาะเพิ่นก็ออบเด็ดไปซะแล้วตามภาษาคนนมละวะมาแล้วมันก็ต้องครบทุกอย่างวะเถาะต่างคนก็ต่างได้ไปผู้ละคนวะก็ไปเปิดรีสอร์ทยุติดการห้องติดกันวะเถาะหมอคนแรกเสียหายเฮ็ดจังไดก็บ่สู่เนียงจังไดก็บ่ลงสื่อพ่อฮู้ว่าเจ้าของบ่ได้เพิ่นก็เอาหูแนบฝาวะฟังหมู่ก็ได้ยินเสียง1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ยบัดขึ้นหมอนั่นก็ได้เพิ่นก็อ่อนซ่อนหมู่นะเทกหัวเจ้าของป๊อกโลดบ่มีปัญญาว่าซั่นว่าอิจฉาหมู่ในใจวะพอตื่นเนี่ยเมื่อเช้ามาพ่อนากันเพิ่นก็ถามกันเนาะหมอหนึ่งถามเป็นจังไดเฮ้ยแจ่มบ่พะนะหมอนี่ก็ตอบว่าโอ้ยมันสิจอกสิแจ่มมาตะสายทุกอย่างใดบัดบัดสิเอาซะแท้แต่บ่สู่พะนะใครอยู่ดอกตอเอิบอับเอิบอับอยู่เบิดขึ้นเฮานี่ติขายหน้าขายตาว่าซั่นเว้าให้หมู่ฟังหมอนั่นก็เลยตอบคืนโอ้ยซ้ำนั่นบ่เป็นตะขายหน้าขายตาดอกเฮ้ยว่าซั่นเฮานี่ติขึ้นเตียงบ่ได้บัดขึ้นพะนะว่าได้1 2 3อึบ1 2 3อึบนี่มันโดดขึ้นเตียงเฮาล่ะมันว่า1 2 3ซั่ว1 2 3ซั่วน่ะนะ

0: ไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าสะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
1: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ฮ้สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
0: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
1: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกัน
0: กีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปล่อยนี
1: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
0: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีด
1: อันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
0: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นกสิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
1: กสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
0: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อจังใดกะเกรงกลางเข้ามา0438401222เก็บเงินปลายทาง

พาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

มีหญิงสาวอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ30กว่าๆนี่ล่ะแต่ว่าบ่ทันมีผัวออดอยากปากแห้งว่าซั่นเถาะทรัพย์สมบัติก็มีอยู่หลาย10ล้านคิดอยากมีคู่เฮ็ดจังไดก็บ่ได้จักเที่ยเพิ่นก็เลยลงประกาศทั้ง Facebook ว่าต้องการมีคู่ว่าซั่นเถาะแต่ว่ามีขอแม่คนที่สิมาสมัครต้องมีคุณสมบัติครบ3อย่าง1ก็คือเวลาแต่งงานอยู่น้ำกันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วถ้าหากว่าทะเลาะเบาะแว้งห้ามลงไม้ลงมือต้องบ่มีการตบตีนะข้อที่2ถ้าหากว่าเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้อดทนห้ามย่างหนีจากเธอไปใส่นะข้อที่3ข้อนี้สำคัญต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรนะหลังจากที่ลงประกาศไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ยินเสียงข้อประตูหน้าห้องเป้าเป้าเป้าสนั่นวันไหวเลยว่าสันทะท่านก็เปิดประตูแอดออกมาก็เห็นชายพิการผู้หนึ่งนั่งกอดจออยู่ท่านก็เลยถามว่ามีอย่างให้ซอยบ่คะพนะคนพิการนั่นก็บอกว่าโอ้ยผมก็มาตามประกาศนั่นละพนะในใจแล้วก็นึกสมเพชว่าเบิ่งสภาพแล้วก็พิการอยู่แล้วและคุณสมบัติสิมีครบได้จังใดพะนะแล้วคิดนั่นแล้วก็เลยถามไปเพื่อเป็นพิธีว่าและเจ้ามีคุณสมบัติครบบ่ข้อที่1ถ้าอยู่กันแล้วเวลาทะเลาะกันห้ามตบตีฉันหมอนั่นก็ตอบว่าผมแขนด้วนผมตบตีคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่2คันเวลาเฮาทะเลาะกันห้ามย่างหนีจากฉันต้องโยเป็นผัวเป็นเมียกันจนเฒ่าจนแก่หมอนั่นก็เลยตอบว่าผมขาด้วนผมย่างหนีจากคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นเพศที่พอสมควรหมอนั่นก็เลยตอบว่าคุณนายคิดเบิ่งเอาเองกันแล้วกันผมแขนด้วนขาด้วนและเคาะประตูดังสนั่นวันไหววังหันผมเอาอีหยังเคาะพนา

ว่ากันไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆฮะจังไดก็อยู่เป็นมูกันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้ๆๆมวนกันอยู่มองนี้ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาควรสิฟังบ่าวสิทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดก็ฟังเป็นมูกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังมื้อนี้บ่าวสิ

ทนมีของดีของเด็ดที่มู่เฮาจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาของต้นอย่างของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปล่อยมีหนำซ้ำเชื่อราเชื่อราโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่ผ้าราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งคนใส่ทั้งต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอาอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์0438401222เก็บเงินปลายทางอีพ่ออีแม่ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ในผ่าน3คนเพิ่นเข้าไปล่าสัตว์ในป่าปกติก็บ่ไปไกลดอกล่ะวะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นไปไกลแน่จักหน่อยอยากได้สัตว์โตใหญ่ๆหลงเข้าไปในอาณาเขตของโจรป่าว่าซั่นเถาะโจรก็จับไว้ซะแล้วในผ่าน3คนน่ะก็อ้อนวอนโอ้ยอย่าเฮ็ดหยังผมเลยว่าซั่นว่าหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าดอกให้ผมเฮ็ดอีหยังก็ได้ว่าซั่นว่าวันนาโจรก็เลยบอกว่าขะสั้นโมเจ้าไปหาผลไม้มาพูละ10หน่วยคนแรกได้ลำไยมา10หน่วยวันนาโจรก็เลยบอกว่าเอาลำไยยัดดากมันให้หมดว่าซั่นว่าก็เลยจัดการเอาลำไยยัดดากไป10หน่วยแล้วก็ปล่อยไปคนที่2ได้บักม่วงมา10หน่วยวันนาโจรก็บอกว่าเอาบักม่วงยัดดากมันให้หมดว่าซั่นว่าลูกน้องก็จัดการเอาบักม่วงยัดดากนายพันคนที่2ทรมานแป๋ตายว่าสันเถาะลูกที่เก้าเหลียวไปเห็นมูหัวน้ำตาแตกน้ำตาแตนนายพันคนที่3หิวทุเรียนมา10หน่วย
1: ฮะมันม้วนผ่านไปเฮ้ๆกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้อ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ละแวะอยู่กันเป็นประจำ

0: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: และอาจล้นตลิ่งขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านและคลองสาขาเฝ้าระวังระดับน้ำติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดดลดานาเกลือสวทน่านรายงาน
2: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยยังมีฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนอำเภอท่าวังผาเตรียมรับมวลน้ำพร้อมเร่งอพยพประชาชนและจัดเตรียมอาหารให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าขณะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำไหลเชี่ยวในบางจุดโดยเฉพาะบ้านดอนชัยขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทยอยลดลงคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันมวลน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังที่บ้านดอนชัยยังมีน้ำไหลเชี่ยวแรงรวมถึงพื้นที่ต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อไปคืออำเภอท่าวังผาโดยจังหวัดแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านแต่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งอพยพประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวณที่ว่าการอำเภอรวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยทั้งโรงเรียนและหอประชุมประชาคมหมู่บ้านพร้อมเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับประชาชนโดยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย
3: พื้นที่ต่อไปได้รับน้ำเตือนเหตุท่าวังผาก็จะเร่งอพยพคนออกจากบ้านก็ยกของขึ้นที่สูงก่อนครับก็มีการประเมินว่าถ้าฝนไม่ตกมาก่อนเนื่องอำเภอเมืองก็น่าจะไม่พบเหตุสิ่งตอนนี้เราเตรียมความพร้อมได้อยู่ครับความช่วยเหลือก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารหรือน้ำเราเตรียมโรงครัวให้การไว้ผลิตวันละ 2,000 กล่องนะครับ
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัย
4: นายธีรพัฒน์คชม

0: ทอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเจเศรษฐไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและได้สั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขณะนี้นายยศนานวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแต่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านทุกคนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการ3จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก
3: นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพะเยาและลำพูนเพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติคณะกรรมการกำหนด8มาตรการสำคัญให้ทั้ง3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีได้แก่ระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกระดับการแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำผ่านระบบเซลบอทรวมถึงช่องทางของจังหวัดอำเภอและผู้นำชุมชนพร้อมสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคำแนะนำและปฏิบัติตามได้ทันทีเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ KA-32 เพื่ออพยพประชาชนและลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือในพื้นที่เข้าถึงยากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มและระบบสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวประกอบอาหารและวัตถุดิบที่เพียงพอประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อสั่งการและระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกผ่านการประสานงานกับพมจ.เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจและทำบัญชีความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลและระเบียบกระทรวงการคลังผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมง
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยที่จังหวัดน่านหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่และได้เตรียมขับเคลื่อนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีที่ไปถึงได้แก่การให้ความช่วยเหลือขนย้ายข้าวของสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรการเตรียมเสบียงสำหรับปศุสัตว์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ได้สั่งการให้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วนนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนและการช่วยเหลือต้องรวดเร็วโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่10ลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโดยได้สั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการตามข้อสั่งการแล้ว
5: เราก็ต้องดูว่าพื้นที่ตรงจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรเพื่อที่จะนำเรียนเข้ามาเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าดังทั่วเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องค่าครองชีพหรือว่าในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นซึ่งอาจจะขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสั่งการทั้งทางกรมการค้าภายในก็ต้องเร่งหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นการร่วมมือประสานกันกับเอกชนในการส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมมากขึ้น
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังเข้าช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่ให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
6: เตรียมทำศูนย์เรื่องการบริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของการซ่อมแซมเรื่องฟิกอิทนะครับแล้วก็เรื่องครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้สั่งการให้ทางหน่วยงานในสังกัดได้สำรวจความเสียหายของโรงเรียนแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนนะครับว่ามีอุปสรรคอย่างไรหรือไม่
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสนับสนุนระบบสื่อสารเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมประสานส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ณศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการประสานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้โดยเร็วโดย NT ได้เตรียมระบบอินเทอร์เน็ตสำรองจำนวน1ชุดและวิทยุมือ DTRS จำนวน50เครื่องนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้แล้วก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วันพรุ่งนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสการลงทุนระหว่างภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมผลักดันการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนในอุตสาหกรรมสำคัญซึ่งนักลงทุนออสเตรเลียหลายรายสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยตั้งแต่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตไปจนถึงธุรกิจบริการขณะที่บริษัทไทยมีการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขาทั้งพลังงานเคมีภัณฑ์โรงแรมอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีดังนั้นการเยือนออสออสเตรเลียในครั้งนี้นอกเหนือจากสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วยังทำให้เกิดการลงทุนระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศด้วย
8: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
7: นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกนักลงทุนผ่าน Thailand Fast Path โดยมี BOI เป็นศูนย์กลางประสานงานแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและเร่งรัดขั้นตอนการลงทุนภายใต้หลักความโปร่งใสเพื่อให้ไทยเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับการลงทุนและเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถึงความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดยืนยันไทยพร้อมร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวเร่งปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนผลักดันการส่งออกและเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 ว่าตัวเลขดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์สงครามที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพอย่างไรก็ตามภาคการส่งออกยังมีศักยภาพและเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านล้านบาท ขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานเชื่อมห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มการสร้างงานในประเทศพร้อมบูรณาการ

0: รายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจักสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเปิดให้เดินทางได้ตามปกติแล้วโดยทุ่นระเบิดถูกทำลายทั้งหมดแต่สหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระงับการเจรจากับอิหร่านเพื่อรอสัญญาณจากผู้นำอิหร่านถึงพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาอีกครั้งศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติจีนหรือ NCC รายงานว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์เอลนินโญอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยดัชนีนีโญในมหาสมุทรพุ่งแต่ระดับ 2.1 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนี้NCC คาดการณ์ว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งอาจแตะระดับ3องศาเซลเซียสและอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนินโญที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและภัยแล้งในหลายพื้นที่ก่อนจะลดความรุนแรงลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมปี2570ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศ

0: จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนสุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอะไร
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางจริภาสินธุนาวาเจอเสพติดแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางจริภาสินธุนาวาเจอเสพติดก็และปราบปรามยาเสพติดกราบบังคมทูลเบิกผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินขวัญถุง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

กราบสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนที่มาตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนอุ้มดีคือเสียงแหบไปวะ เอาขอบคุณหลายๆนะพี่น้องทำการสายฝนตกมืดมือมืดเคว้นแล้วล่ะนะครับตั้งแต่กลางคืนนี่จนหอดเศร้าสวัสดีท่านผอ.นะครับมนตรีจากกรพสต.น้องอ่างนะครับสวัสดีท่านล่องบีชิดจากน้องจากพนมไพรสวัสดีคุณเชียววันผู้ศรีสวัสดีคุณอลันพุทธอลันสวัสดีผู้ใดเข้ามาทั้ง Facebook เนี่ยพี่เรากำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการ กฎหมายเพื่อประชาชนทั้ง FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์อำเภอผู้ใช้จังหวัดร้อยเอ็ดออกอากาศไปทั่วโลกทั่วไทยทาง Facebookพิมพ์คำว่าชูศิลป์ชูศักดิ์พบประชาชนนะครับพี่น้องสามารถที่จะนะครับเปิดฟังมาได้เนาะนะเอาขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ยังให้เกียรติตามลั่งกันตลอดเดี๋ยวเปิดเพลงให้พี่น้องฟังอีกจะเกินเพิ่นว่าจะเพลงหนังดอกนะครับเอาไปโหลดเปิดได้จะเปิดเพลงหนังซุ่มไปโหลดเด้อว่าสั่นในช่วงนี้เดี๋ยวให้เวลาพี่น้องบุรุษคนจะได้หมุนขึ้นจูนขึ้นมาบุรุษคนก็อยากฟังเพลงผู้ใดฟังก็อยากว่าหน้าไม่ผู้ลงคนก็อยากฟังขอกฎหมายมื้อนี้สิมีขอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายว่าพระราชบัญญัติมาจากไสผู้ใดเป็นผู้เฮ็ดขึ้นมากฎกระทรวงผู้ใดเฮ็ดขึ้นมานะครับกฎกระทรวงผู้ใดเฮ็ดนะครับแล้วก็พระราชกำหนดผู้ใดเฮ็ดขึ้นมานะครับประมวลกฎหมายนะครับผู้ใดเฮ็ดขึ้นมานะครับอันนี้เราจะมาฟังกันมื้อนี้เนาะเดี๋ยวมาฟังเพลงสกันเปิดต้นรายการจากเพลงหนึ่งเนาะงานเพลงนี้กันแล้วกันฝากไปถึงพี่น้องสุขุสุคนนะครับเปิดถนนคนฝันให้สุขุสุคนฟังครับ

0: ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: สะดวกสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรสบู่สมุนไพรมือนี่เนาะเฮากับมี่นำมาเสนอคือเก่านะครับสบู่สมุนไพรตราระฆังทองและตราระฆังหยกนะครับมีอยู่3สูตรน้ำกันนะครับช่องนี้มีสูตรมะขามสำหรับขัดผิวเนาะนะครับแล้วก็มีสูตรน้ำแพะนะครับบำรุงดูแลผิวหนาผิวกายแก่คันทั้งหมดแล้วก็สูตรมะละกอนะครับมีอยู่3สูตรเท่านั้นเด้อพี่น้องคนละคนว่าอยากได้สูตรอื่นได้บ่อันนี้บ่มีอีหลีพี่น้องต้องขอโทษขออภัยพี่น้องคือเก่าเนาะก็สิรอไปเรื่อยๆสักวันกันบ่อยากคันบ่ติดหยังก็ทั้งบ่ติดว่าเฮาอยากได้สูตรนั้นสูตรนี้ก็เอา2 3สูตรนี้น้ำแพะมะละกอและก็มะขามไปก็ดีคือกันนะครับมีส่วนผสมคือกันเป๊ะเลยเพียงแต่ตัวกินน้ำหอมนั่นมันสิบ่คือกันแค่นั้นล่ะเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องที่ฟังกันอยู่เหลืออยู่หาท่านน้ำกันเนาะในระบบ Facebook ส่วนทางวิทยุกับบ่ฮู้ว่าพี่น้องฟังซำใดท่ามกลางฝนตกนี่ต้องขอไปแยกก่อนอากาศพี่น้องฟังจะข้าวจะเกินช่วงนี้เป็นอย่างคือฝนตกคักคุณตกแน่แท้เนื่องจากว่าวันที่19เนาะมันก็เริ่มจะ19แล้ว18จะบ่มีหยังนําพี่น้องเริ่มตั้งแต่19มานะครับก็คือมื้อนี้ล่ะนะครับในช่วงประมาณเที่ยงคืนที่แล้วมาประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักกันบางส่วนโดยฝนตกหนักมาจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออีสานเฮาล่ะและภาคตะวันออก3ภาคเท่านั้นเนื่องจากมีร่องมรสุมเพื่อนเคลื่อนนะครับหรือว่าเลื่อนเนี่ยมาผ่าผ่านทั้ง3ภาคอะไรเงี้ยนะครับจึงเฮ็ดให้นะครับความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศลาวนะครับขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับทางทะเลอันดามันกับพัดเข้ามาหากันจึงเฮ็ดให้ฝนแห้งกว่าเก่าในช่วงนี้คือวันที่19และ20 21ฝนก็จังสิตกหนักตลอดไปนะครับส่วนนะครับวันที่22 23 24 25ฝนจะลดหน่อยลงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ากับมีตกอยู่แต่ว่าตกหน่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกพี่น้องสักขึ้นว่าฝนมันคือมาจากสี่ว่าสำหรับบ่มีพายุนะครับเป็นมรสุมเป็นร่องขึ้นร่องฝนร่องมรสุมประเอื่นว่ามรสุมมันมาหลายเกินไปนะครับนอนรอเสียงเพียงนี้เลยจ้าเพียงอย่างนอนฟังสายฝนบ่ยังฟังสันของฝนบ่ถ้าพี่น้องทั้งบ้านเข็มเนาะนะครับฝากไว้น้ำแน่ผู้ใดกินข้าวเสียบนอนบ่หลับนะครับผิวพรรณก็บ่ดีนะครับหน้าก็เหี่ยวหน้าก็ย่นแนะนำแปะควยชนิดเม็ดวันละ1เม็ดนะครับสุขภาพร่างกายจะดีกินข้าวแซ่บนอนหลับผิวพรรณดีโรคเกี่ยวกับโรคหลงลืมๆก็สิจำได้จำพี่จำน้องจำหนี้จำศีลจำทรัพย์สินสริงค้านได้คันกินมื้อละเม็ดเท่านั้นล่ะนะครับแต่ว่าคันพุทธคนเขาย่อก็กินทีละ2ทีละ3นะครับมื้อแรกยามมื้อเช้ากินได้สุขงามเนาะนะครับแต่ว่ากินเป็นหลังอาหารเด้อนะครับหมายเลขโทรศัพท์สามารถสื่อสารกันได้ในช่วงนี้เนาะ0809798200เอาเป็นอย่างเสียงโทรศัพท์ก็คือเป็นจังสันนะครับเอาจักเป็นจังใดบุโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นมากก็หายไปหายไป เอาฟังอย่างเพียงตอนนี้นะครับเพียงอันนอนฟังเสียงฝนเตียเดี๋ยวสี่สามไม่ได้จัดหลายมือเนื่องจากว่าเกิดขัดของทางเทคนิคนะครับ กัดของทั้งที่นิกในปฏินะครับทางบาจุศิลป์กับจัดสดแต่ว่าทางสถานีกับคัดของพ่อท้าวจุศิลป์บ่ได้ทางสถานีกับคัดของพ่อทางสถานีได้บาจุศิลป์เหมือนไฟดับประเสริฐเอ้ยหนอบ่พอดีกันจักเทื่อทางบ้างนะครับทุกคนอยู่ดีกินแซ่บอยู่แก่กินนัวคือเก่าบ่หรือว่าฝนตกค่ําเหมือนแล้วในนี้เอ้ยอึ้งห้องแซ่บซะอยู่พี่น้อง

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
0: กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเน็ตกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟรีสกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟ
1: ดีเจชูศิลป์0809798200 0809798200
2: นั่นคือสิ่งที่น่าสนใจโอ้ยังมือนี้เนาะนะครับจากทางรายการของเขานะครับแปะกล้วยยังดีคือเก่ายังกินดีคือเก่า1เม็ดนะครับตลับ1ซอง1กล่อง1มีอยู่30เม็ดราคาเพียง260บาทเนาะซื้อ2กล่องกะเหลียอยู่5กะเหลียอยู่500รวมถึงกาแฟแปะกล้วยก็คือมีใบแปะกล้วยเข้าไปนําแปะกล้วยดีจังได๋พี่น้องไปเบิ่งใน Google ในหยังก็ได้เด้อไปเบิ่งเอาไปหาเบิ่งเอาเนาะนอกจากนั้นนะครับกาแฟแล้วก็มีนะครับแปะกล้วยนะครับก็มีกระชายดำผสมสมผู้กินเขาบ่แซ่บน้ำมันหายใจบนลงนะครับท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องกินนี่แหละเนาะนะครับวันละ1จอกนะครับก่อนอาหารเด้อหรือว่าก่อนนอนดีคักนะครับเป็นยาระบายน้ำส่วนผู้ใดเป็นกรดไหลย้อนนะครับแสบบังโหกเนี่ยต้องใส่กล้วยผงดิบเราพี่น้องเนาะกระปุกนึงก็250บาทสร้างสื่อกันได้เนาะพี่น้องนะครับสวัสดีคุณเชษฐาพันธนาสวัสดีสบายดีบ่จ้าสบายดีครับกับบ่ดีปานใดบ่ได้ขี้อูนะครับเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องป้องปายสมองสุวรรณเนาะนะครับเดี๋ยวเพียงนั่นกะแล้วแต่สิถามข่าวแต่จะขอมาเนาะนะครับก็อีกงานเพียงนึงกันละกันระวังรอจดหมายจากพี่น้องนะครับเอาเป็นทางไหนเนี่ยล่ะนี่ฮัลโหลครับ
3: ฮัลโหลครับพ่อนะโอ้ยคือบ่จัดรายการในเมื่อแล้วค่ะอันนี้เป็นการสดป่ะค่ะ
2: เอาแม่ได้ฟังสดบ่คั่น
3: แม่นั่งก็เปิดฟังอย่างนี้แหละค่ะ
2: แม่เห็นหยังอยู่คือบ่เปิด
3: เปิดอยู่ค่ะเปิดหาแล้วมันแซงกันกับสถานีอันบางปอนเนี่ยว่าคนแม่ก็ฟังเพลงอยู่กับผมเขาว่าเอาผมมือฟังแต่เทปไหมคะ
2: คือหูจักว่าเทปซูมือกับซูนี่กับจัดสดได้ล่ะซูมือกับจัดสด
3: เอาแม่ฟังหมดขึ้นกับผมมาจัดสดเนี่ยทุกขึ้นเลยไหมคะ
2: ทุกขึ้นเลยบ่โอ้กับจัดสดจังได
3: ๋
2: กับจัดสดจัดสดทุกขึ้นทุกขึ้นได้ล่ะ
3: แม่จะติดโทรหากับการว่าแม่วันนี้ฟังคนยังก่อนว่าโอกาสแม่กันนี้โทรหา
2: เอาก็ออกอากาศทุ่มือนั่นล่ะ
3: ค่ะขอฟังเพลงขนาดนี้ได้ค่ะเด้อ
2: เพลงยังล่ะเพลงผมก็กับฟังอยู
3: ่ไอ้คนน้องสาวหน้าห้องเลยค่ะเด้อ
2: น้องสาวหน้าห้องมันเป็นเพลงผมเด้อน้องสาวหน้าห้อง
3: เอาขนาดร้องอยู่ดิค่ะ
2: บ่มีบ่ได้ร้องดอกเอาน้องสาวหน้าห้องกับหน้าห้อง
3: มามันเสียงขนาดคักๆอยู่ค่ะแต่ว่าสั่นก็ขอฟังไอ้ว่าสั่นของไอ้ผู้ใดละร้องเพลงของหลวงเพชรแหลมขิงกันไอ้นั่นแหละกลางพวกขี่ยังพ่อหน้าเปิดรู้อยู่มวนอยู่ที่ห้องห้องน้ำไหมว่างที่เปิดรายการต้นๆนะคะ
2: ที่ห้องห้องน้ำ
3: ต
2: ั้
3: งห้องมาได
2: ้ตายเลี้ยวตายเลี้ยวพี่น้องเลยพี่น้องแยกว่าออกเดี๋ยวระวังเสียงผมก็เสียงอันนักร้องเขาร้องกันนะ
3: ค่ะแม่ขอฟังร้องสองรอบเลยของเจ้าหน้าของพ่อหน้าเนี่ยค่ะร้อง
2: เออเอาสิร้องให้เบิ่งฟังให้ได้เด้อฟังให้ได้ฟังให้ได
3: ้ค่ะ
2: โทรมาจากไสละดีก็ได
3: ้โทรมาจากแม่ดนโอ่งค่ะ
2: มาดนโอ่งเอาฟังเด้อค่ะน่ะสิร้องให้ฟังให้ได้เด้อฟังให้เป็น
3: เป็นแม่ฟังพ่อหน้าร้องค
2: ่
3: ะ
2: ได้ดีสิ
3: แม่ขอฟังสองรอบแล้วแม่เจ็บเข่าแวกันนี้อย
2: ู่ให้ร้องได้ย่ำใดเนาะบัด
3: โอ้ยแม่ขอฟังสองหรอแววเสียงพ่อหนาก็ออกค่ะๆแล้วค่ะ
2: พี่อ้าวอ้าวอุ้ยอดทนดิเสียงไฟแล้วมันเสียงดี
3: นะแม่สั่งประจำของพ่อนาสิว่าไอ้ยังแน่นยังนี่สั่งทุกคืนทุกคืนนี่ค่ะ
2: ครับ
3: พ่อนาแค่นั้นล่ะค่ะแค่นั้นล่ะค่ะ
2: ครับผม
3: อืมค่ะพ่อนาลองกันนะค่ะ
2: จากนี้เอาฟังไหมฮาวาเมียนเนาะ
3: ค่ะงั้นก็ไม่ขอสองสามรอบเลยหรอกค่ะแค่น
2: ั้
3: นนะ
2: เอ้ยเอาลองเบิ่ง
3: ค่ะ
2: ครับผม

หน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้งเครื่องสมุนไพรกระชายดำผสมโสมผสมประกอบด้วยน้ำสะจำน้ำสะสมประกอบด้วยน้ำสะจำน้ำสกัดรากโสมกับเห็ดลิ้นจืดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่สินโทร080-979-8200

0: สนับสนุนโดยน้ำผึ้งเดือน5อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสรรพคุณดีต่อกระเพาะอาหารขวดละ200บาท2ขวด300ติดต่อดีเจชูศิลป์0809798200
1: สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200
2: อ้าวตายดังดีดีดังไม่ก็ได้เนาะเอ้ยแห่งเสียงแหบเสียงแห่งอยู่เอาขอบคุณที่ผู้กำลังพยายามเข้ามาฟังอยู่นะครับขึ้นๆลงๆอยู่เนาะนะครับคุณพลาพลาผลพี่น้องสัมบันแคมน้องสลาสาวพุทธบอกว่าขอเพียงเนี่ยดื้อผัวกินหอดกินหอดขี้กันเนาะการจัดรายการนี้ก็ได้คำฟังเพลงเป็นการระบายอารมณ์นะครับแล้วก็ผ่อนคลายกับการทำงานผ่อนคลายกับเรื่องอื่นหลายๆอย่างผู้สิมีความหมวนในหัวใจกับเสียงเพลงเท่านั้นจังสิฟังเพลงนั้นมีความสุขนะครับเพียงที่พี่น้องแนะนำมากก็ล้วนจะเป็นเพียงที่ฟังแล้วมีความสุขถ้าพี่น้องฟังแล้วพี่น้องไงคิดไปนำเพียงนั้นว่ามันคือชีวิตเฮาแท้ว่าสั่นจังนั้นตอนนี้ว่าไปเนาะนะครับเอาเฮาเข้าสู่กฎหมายเล็กน้อยหนึ่งกันบ่เอาหลายมื้อนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องฟังหลายพี่น้องก็สิว่าบ่รู้เรื่องอีกละนะครับก็พี่น้องเคยได้ยินคำว่าพรบ.บ่พรบนั่นพรบนี่พรบผู้ประสบภัยจากรถพรบอันยาเสพติดพรบการพนันพรบนั่นพรบนี่จังซี่นะนะครับหลายอย่างที่มีคําว่าพรบนั่นน่ะนะครับมีพรบนะครับพรบก็คือพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่นะครับตราขึ้นนะครับคําว่าตรากฎหมายนี่ขึ้นโดยรัฐสภารัฐสภาเป็นผู้ใดแน่พี่น้องก็มีผู้แทนเฮาสิเลือกไปนี่ล่ะแล้วก็สว.ที่เฮาเลือกคัดเลือกไปคือกันร่วมกัน2ฝ่ายคือเอิ้นว่ารัฐสภานะครับก็คือคณะรัฐมนตรีกับกับสว.นี่ล่ะนะครับแล้วก็รัฐมนตรีต้องมีอย่างหน่อย20คนในการเสนอว่าคนที่มีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเป็นพรบ.หลังจากนั้นก็มีประชาชนไม่น้อยกว่า 10,000 คนลงชื่อเสนอกฎหมายให้เป็นพรบนะครับเนาะอันนี้ก็ขึ้นว่าพรบนะครับหรือว่าศาลหรือองค์กรอิสระนะครับเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานอัยการมื้อนี้นะครับเพิ่นก็สามารถกำหนดกฎหมายขึ้นมาได้เองคือกันนะครับขั้นตอนของงานเฮ็ดพรบนะครับก็คือนะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับรัฐสภานี่เสนอพิมพ์ร่างขึ้นมาว่าเฮ็ดกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาแล้วก็แสดงความเห็นชอบนะครับไปที่นะครับสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องมีการประชุมใหญ่ถึง2สภาเสนอว่าสิเฮ็ดกฎหมายฉบับนี้เด้อนะครับคันที่ว่าเพิ่นเห็นชอบเพิ่นก็เห็นชอบว่าเออมันดีต่อพี่น้องประชาชนดีต่อหลายๆฝ่ายควรจะมีกฎหมายฉบับนี้ก็มีการแปลว่ากฎหมายบัญมาตานี่ว่าจังสันมาตานี่บ่ดีจังซี่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเมื่อเห็นชอบป้องกันเรียบร้อยแล้วนะครับกะนะครับนำทูลเก้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผ่านรัฐสภานะครับแล้วก็นำทูลเก้าทูลกระหม่อมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกษัตริย์นี่ล่ะได้ลงสื่อหรือว่าลงพระบรมราชบิดาหลังจากนั้นก็ประกาศใช้การประกาศใช้กับประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศใส่ปุ๊บพี่น้องสามารถเบิ่งได้นะครับประกาศใส่ในพระราชกิจจานุเบกษานี่เบิ่งในตลอดได้เบิ่งใส่ได้เบิ่งกูเกิดบางอย่างในวินิจได้อย่างได้เบิดเพิ่นก็สิประกาศออกมาว่ากฎหมายฉบับนี้แก้บางนั้นใส่บางนี้จักเอาว่าได้ซึ่งกฎหมายฉบับที่เป็นพระราชบัญญัติก็ถือว่าเป็นการเขียนงานผ่านสภาสว.สภาผู้แทนราษฎรผ่านทั้ง2อันแล้วก็ผ่านพระมหากษัตริย์นะครับนี่คือความมาพระราชบัญญัติหรือว่าพรบนะครับผู้คนบ่เข้าใจพรบคืออย่างนะครับต่อไปกฎหมายที่สูงก็พรบอีกนั่นก็คือประมวลกฎหมาย คำว่าประมวลนี่ถือว่าเป็นการร่วมกฎหมายใหญ่ๆหลายๆอย่างมาร่วมกันประมวลกฎหมายในประเทศไทยนี่นะครับบัญญัติขึ้นตาขึ้นโดยรัฐสภาคำว่ารัฐสภาพี่ให้พี่น้องเข้าใจว่ารัฐสภาหมายถึงรัฐสภาทั้ง2สภาก็คือสภาผู้แทนราษฎรและสภาวุฒิสภาก็คือสว.ต้องคำว่ารัฐสภาพี่น้องต้องเข้าใจเลยว่ามันต่างมาจาก2กลุ่มนี้นะครับทำหน้าที่บัญญัติกฎหมายขึ้นมานะครับโดยสถานะกฎหมายเนี่ยเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติเลยทอกันนะครับแต่ต้องผ่านกระบวนการเห็นชอบก่อนที่นำขึ้นทูลเก่านะครับเนาะซึ่งแตกต่างจากพรบ.พรบ.กันเห็นชอบในสภาแล้วก็รัฐมนตรีเห็นชอบแล้วก็เอาเลยเด้นะครับกับนำทูลเก่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ประมวลกฎหมายจะว่าผิดจังสันนะกฎหมายกติกาการเสนอขึ้นมาโดยคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนก็ได้นะครับเข้าสื่อกันแล้วรัฐสภาเนี่ยก็มีการตรวจสอบอภิปรายในเนื้อหาแต่ละมาตราอย่างละเอียดอย่างละเอียดละเอียดนะครับแล้วก็จะค่อยนะครับเมื่อผ่านแล้วก็นำนะครับประกาศนะครับมือนำประกาศใส่เลยนะครับมีผลประกาศใส่เลยนะครับนี่คือประมวลกฎหมายโดยนะครับโดยบริพานพระมหากษัตริย์เนาะอันนี้บริพานเป็นประมวลกฎหมายพานจะสองสภาแล้วกับประกาศใส่เนาะนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจจะไหนก็ยังประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จังสิเนาะประมวลกฎหมายที่ดินจังสินะครับอันนี้ผลกับพระมหากษัตริย์มีหน้าที่ตรวจสื่อเนาะนะครับเอาจบกฎหมายเอา2ข้อแต่เกินไม่ได้เอาหลายต่อนะครับพี่น้องสิวินฮัลโหล
3: ฮัลโหลโอ้
2: เป็นยัง
3: ต้องฟังให้แม่ล่ะบ่
2: แม่สิเอาหยังเพิ่มบ่นี่ต้องถามจังซี่บ่ทันแล้วมันไปฮอดไกลแล้ว
3: มาแล้วอ่ะ
2: มันไปฮอดไกลแล้วมันจะได้ฮอด
3: ก็เจ้ามาเอาความอยู่หมด
2: เอาคือว่านัดกันนัดกันมันพฤหัสกัน
3: ก็ว่าอันเดียวก็เจ้าอยากแข่งน้องก็เจ้ามาก่อน
2: บอกก็เจ้าเนี่ยอดเอาจะกี่คือว่าจังใดก็ว่าเนี่ยให้จังใด
3: เอาจังหวานเดี๋ยวก็เจ้ามาด่วนๆมาก
2: แม่เดือนๆกับมืออื่นได้แน่นอนฝนบ่ตกห้ามแห้งไอ้ดอกเอายังแน่ก่อนเหรอฮะลืมเหรอทรงถือบ่เนาะบัดนี
3: ้ยังแห
2: งกูนั่นได้ซั่นแล้วจําบ่ได้ดินั่น
3: บ่แม่นนั่นโอ้ทรงมาผู้แหงเขียนไว้บ่ชนะหัวหน้าน่ะ
2: ฮะ
3: เขียนไว้บ่
2: ก็สิเขียนไว้อยู่แต่ว่าอยากถามผู้ซื้อสิซื้อหยังแน่สิได้เด้อยังนั่นก็สิคือบ่นั่นมาให้แน่เพิ่นว่าดิ
3: อันน่ะตามนั่นน่ะก็เจ้าสิซื้อตามนั่น
2: ตามนั่นก็มีทองคำ200บาทมีเอียงใส่ข้อทองคำอีกแหวนอีกสั่งซื้อจังซี่แม่นบ่ราคาประมาณ 104,000 เด้อ 104,000 ราคา 104,000 แม่น
3: โอ้ 104,000 เงินใส่หน่อ 104,000
2: ศูนย์บ่มีค่ากับตัดถิ่มลงไปโลดมีสบู่สบู่มะละกอ200สบู่ขิง200สบู่ขิงบ่พอก็ใส่สบู่ขมิ้นตื้มลงไปไปเก็บเอาน้ำมื้อนี้ล่ะเฮียยกใจแน่ดอกหลังจากนั้นก็มีกาแฟ2อันแล้วกาแฟกล้วย2อันรวมเป็น 1,400 บาทของแถมก็อยู่ในถุงอุยุอยู่นะ
3: น
2: ี่
3: ย
2: ัง
3: ดอกของแถม
2: ของแถมบ่สิมีหยังบ่
3: เอาท
2: ่
3: องใส่ด
2: ี
3: บ่
2: เย็นอ่ะท่องตัวถูเบิ่งเด้ออยู่ในสบู่หั่นล่ะถูไปถูมามันสิดูดลงมาดอกก่อนถอยแข็งเดี๋ยวขี้ค้ายิน
3: สิม่วนสนุกสนานเนาะบ้านโอ้อัน
2: อะไรครับช่วงนี้เป็นช่วงเดินสายเลี้ยงตัวแม่รับเลี้ยงบ่แม่นเจ้าของไปเลี้ยงเขาเด้อเขาเจ้าเลี้ยงแม่หน่อยนึงกับกลุ่มหนึ่งหน่อยนึงกับกลุ่มหนึ่งหน่อยนึงกับกลุ่มนั่นหน่อยกับกลุ่มเดี๋ยวนึงกับกลุ่มนักเรียนพ้นร่วมกันหน่อยนึงกับโรงเรียนม่อปลายหน่อยนึงกับโรงเรียนม่อต้นหน่อยนึงกับโรงเรียนตำรวจหน่อยนึงกับสถานีตำรวจหน่อยนึงกับคณะกรรมการโรงพักโอ้ทำไมหลายหม่องกินอยู่หันวินอยู่หัน
3: ดีเนาะ
2: ดีตัวจังน้อยกับจังน้อยก็บ่มีผู้เลี้ยงดอกจังน้อยอีกเดือนก็กลัวก็เลี้ยงเจ้าของอีกเอาเอา
3: เพียงไรเ
2: นอเพียงยังเอาเอานี่เพียงยังเนาะบาดนี่
3: เง
2: ิน
3: หาน
2: แต่
3: รอ
2: รวยมันจะไงสิเอาเอาเอาเอา
3: แม่นั่งเงียบนั่งมึงเบ่งตีได้หนึ่งมือเพราะท่านได้นอนได้นอนเอาหนัก
2: ๆนี่งามงามมันเป็นยังไงเนาะอาการงามงามคืออะไร
3: เอานอนดิเ
2: ตี้ยเอานอนเตี้ยเอาเต้นเพ่เพ่
3: หน่อยเข่าเราไปฮะหน่อย
2: นี่เลยเขาว่าเหมือนแล้วล่ะพุ่นเขาว่าเหมือนแล้วล่ะแต่ว่าพุ่นเศร้าใจห้อนพุ่นเขาหลังไม่เขาเปิดเพียงอยู่พุ่นกับว่าพุ่นกับว่าพังพุ่นกับโทษยางเดี่ยวก็เลยเอาเลยแหละหลังไม่กับหลังไม่โทษสัตว์
3: เน
2: ี่
3: ย
2: โ
3: ทษเขาหลังไม่อยู่เป็นอย่างเด
2: ีย
3: ว
2: เห็นอยู่ติดหนึ่งละหายซ้ำหัวปักไปเอาลงไปสัตว์
3: โ
2: ทษ
3: เขาหลังไม่โทษยางบ่ออก
2: เห็นยูนั่งแชร์กับเบ้าพระท่านได้ตกบาดค่ำกระลับสายพระท่านได้กำลังเบ้าเลี้ยงดันเลี้ยงนี่โยฝนตกหนักฟังไม่ได้ยินค่ะเบ้าได้ยินกับเฝ้าตัวเพราะกันเศร้าตัวเศร้าฟังตัว
3: ตกอยู่หันว่าแห้งปานใดหรอก
2: สาว 2,000 ปีว่าฝนตกแห้งอยู่เฮียนเพิ่นบ่นะกันตกแห้งกะลี่กะไปลี่อยู่ในห้องไป
3: บ่แห้งปานใดเลยล่ะนี่พ่อดิน
2: คันเนี้ยเป็นสังกะสีก็สิดังหึ่มๆอยู่นี่แล้วคันเนี้ยเป็นกระเบียงก็สิเจาะๆๆๆนั่นสิตกไปฮอดวันที่20มื้อนี้19แม่นบ่20 21อีก2มื้อเด้อตกไปอีกบ่ท่วมดอกบ่ท่วมจะได้ก็บ่ท่วมเพราะว่าน้ําในนาบ่ใครมีเขื่อนก็บ่มีน้ํามีแต่น้ําซี่ล่ะเริ่มหนุนแล้วเดี๋ยวนี้น้ำคงก็บ่มาฮอดเฮาดอกไหลไปขะเหมียนพุ่นมันท่วมใจทั้งพุ่นโลด
3: จังบ่ได้เมื่อกี้เนาะ
2: ลงขะเหมียนพุ่น
3: ครับท่านนี่ล่ะค่ะ
2: ครับผม
3: นอนเบิดสิมอบให้พวกเพิ่นนอนเบิดทุกคนนี่เลย
2: ไปมอบให้เพิ่นหยังเพิ่นนอนอย่าไปรบกวนเพิ่นแกจังว่าอย่าไปรบกว
3: นนอนน่ะมอบให้นอนนี่แหละ
2: มอบบ่ได้อีกนอนแล้วแม่บ่ได้ยินหยังแม่ไปสู่นิพพานแล้วแม่
3: แม่นั่งฟังนี่แหละมีพันบักเบงอยู
2: ่เนี่ยบ่ให้เจ้าของกับบักเบงเนาะบักเบงนี่เป็นลูกผู้ใดบักเบงฮะ
3: จังไว้ก็นอนบักจังน้อย
2: ถามแล้วบักเบงลูกผู้ใดลูกอันบักค้ำบักดีบ่บักเบงนี่ลูกผู้ใดคือนางฟังนํากันคือแท้บักเบงลูกผู้ใดพอมันสิว่าจังได๋บักเบงอ่ะฟังกับบักบิงเพิ่นนะ
3: เฮ็ดต้นดอกไม้กับบ้าเป็น
2: ต้นดอกไม้เฮ็ดจักจอมน่ะบักเบียนเฮ็ดจักเฮ็ดจักฐานเฮ็ดจักจอมเฮ็ดจักอันจักสั้น
3: เฮ็ดจอมเดียวก็เนาะ
2: จอมเดียวนึงบ่เห็นมันบ่มึนดอกกันจอมเดียวกัน2จอมมันสิมึนแน่จักหน่อยเนาะคือจะคน2จอมมึนเด็กมึนได้บอกฟังความนี่
3: จอมเดียว
2: พวก2จอมนี่จอมเดียวกับจอมพะเยาะก็มึนเหมือนกันล่ะจอมมันตัวเอามื้ออื่นก็ฮอดดอกก็ยามใดเด้อบ่รับประกัน
3: ฮอดแตงมื้ออื่นนี่สิได้ไปส่งพระเจ้าเพิ่นก็สิเข้าวัด
2: เนาะก็จังซั่นตัวเอาเจ้าบ่ต้องไปส่งดอกได้ยินก็มาเอาโลดพระกระทักที่เสียมาเอากัน
3: คันมาฮอดก็สิได้ส่งมื้ออื่นให้ติไปจุงก็เจ้าม
2: ื้อ
3: น
2: ี้
3: ก็
2: สิ
3: เข
2: ้
3: าวัดเนาะ
2: เข้าวัดมื้ออื่น
3: มาฮอดมื้อนี้ของใครแม
2: ่เข้าวัดนี่ก็สิบ่ออกอยู่บ่วัดนี่ก็ได้มันจังได
3: ๋เข้าวัดมื้อรุ่นพุ่นนอนคืนนึงมื้อรุ่นพุ่นเนาะจังออกมา
2: ได้อยู่กันเข้าวัดกันเข้าเมี้ยมมันออกบ่ได้นี่สิไปหาเข้าน้ําเพิ่นเด้อพวกเจ้าเข้าทื่นๆอยู่หั่น
3: เขาหรอกนี่เขาไปให้โง่วะ
2: บุ้ยมีการให้โง่ปะนะอย่าไปเสียโง่เขาเด้อตอนอย่าไปเสียโง่เขาเด้อเขาจะยู่เขาเมียมยากดิ
3: เขาให้โง่ฟังเขา
2: สินอนหนบมืออยู่เขายู่อย่างเดียวเอ้ยความเปลี่ยนความตายความจากความผักอืม ถือกันสุคนจะสิถือไว้ถือซาเนาะทําใจให้ได้ก็แล้วกัน
3: แม่นตัวสิซาสิเร็วเนาะบ่ฮู้จัก
2: บ่คันตายบ่เป็นนี่ปู่ย่าตาทวดจะสิเลี้ยงกันจังได๋แน่เลี้ยวสิบ่เต็มสิติเฮียนซ่านสิบ่กองอัญญะอยู่ติผู้คันได้ผู้ไปเป็นผู้นอนติดเตียงเต็มอยู่คันตายบ่เป็นจักคนเนาะ
3: ว่าเจ้าส่งให้ไว้ไว้เมื่อหน้าเด้อ
2: ข้าเจ้าได๋ล่ะเหือ
3: ส่งของน
2: ั่
3: นน่ะ
2: เดี๋ยวสิบอกดอกพุ่นบ่ฮู้ว่าผู้ใดทงได้บัดนี่ไปส่งออกไปแล้วเด้อเนี่ยฮอดฮอนแก๊สแล้วเด้อเนี่ยเบิ่ง
3: ส่งให้ไว้ไว้แน่เลยก็เจ้าว่าอยู่ไกลก็เจ้าดอกบ่มาส่งให้ง่ายเด้อแม่ค่ะ
2: ย่างไปเอาโลด
3: ไว้ไว้พุ่นจะส่ง
2: เด้อย่างไปเอาโลดตอนเช้าประมาณ 3:00 น 4:00 น 4:00 น เพิ่นมาฮอดแล้วก็ย่างไปเอาโลด
3: 4:00 น
2: แม่นมันสิฮอดอยู่ดอกสี่โมงเช้ามันสิฮอดแต่ก็มันสิเข้าประมาณ3โมงเขาก็สิยิ่งคิวอาร์โค้ดจะเกินแสดงผลบาสุสินกันที่เลี้ยวเห็นแล้วว่าเออมันเดี๋ยวนี้มันฮอดโพชัยแล้วมันฮอดขอนแก่นนี่ฮอดขอนแก่นนี่ตะไว้มันสิฮอดโพชัยแต่ครับ
3: อ๋อนั่นน่ะโทรให้แม่แน
2: ่บ่โทรบ่ได้ครับบ่ฮู้จักเบอร์โทรเขาเพราะว่าเขาเป็นทางเว็บไซต์เฮาเบิ่งติดตามที่สื่อแต่ว่าเล็งเขาบ่ได้
3: มันส่งมันบ่แม่นผู้เก่ามันก็ผู้ใหม่มา
2: อ้าผู้เก่ามันก็ไปได้งานใหม่ถ้านักเทียมมันก็ไปดำให้ดำหน้ามันก็ลากออกเนาะ
3: ผู้เก่ามันฮู้จักเบอร์มันอยู่ซั่นผู้เก่า
2: เจ้มันก็ไปผู้ใหม่เรื่อยๆผู้นักเทียมผู้เก่าเขาก็ย้ายบริษัทอื่นไปอยู่บริษัทอื่น
3: ไปเรื่อยๆ
2: แม่นได้สิว่าเป็นผู้เก่าเด้อตั้งแต่ผัวมาคนละคนได้ผัวกับบ่ได้เป็นผู้เก่าดิได้หลายคนเมียก็ได้หลายคนผู้ชายก็ได้บ่แม่นผู้เก่าจักเที่ยแม่นบ่เอามาเรียกๆยอมเพิ่นว่าเนาะคันเป็นผัวตายแล้วบ่ต้องแต่งดอกงานบ่ต้องแต่งใหม่สิเป็นสาวอยู่กับสางผัวตายบ่ต้องแต่งเพราะว่าการแต่งก็สิได้ผัวอีกแค่ผู้เดียวแต่คันอยู่ซื่อๆได้หลายเด้นับบ่ถ้วนได้จักได้เท่าใดก็ได้เดี๋ยวบ่มีผู้ใดว่าหยังได้เพิ่นบ่อือเนาะอย่าไปผูกพันกับคนสั่นๆจังซั่นมีใหญ่หนึ่งแล้วว่าผัวจะตายแล้วเจ้าสิเอาผัวว่าก็สิไปหาให้ผู้ตาผู้แก่สิไปหาบ้านนั้นบ้านนี้มาให้เลาก็เมียตายบ่นะเลาก็ต่อขึ้นแล้วแม่เสือเอ้ยสิบ่ให้คอยเฮ็ดหยังผัวคนนั้นมันก็ตายไปแล้วคนต่อมาเนี่ยเขาสิเอามาเฮ็ดหยังมันก็จะได้ผู้เดียวสู่ดีเขายุ่งสิเขาได้หลายกว่าพวกเจ้าดินี่ละว่าจังซี่แหละพวกนั้นเซ้าเว้าเลย

0: บอกสิได้บ่นี่กูได้มาบอกวางสิโลด
1: ว่าแน่
0: เอาเฮ็ดหยังบ่เอาอยู่นี่ก็ได้หลายคนอยู่ดิซั่นมาจังซี่แหละ
1: ผมสิพาน้ำไปเจ้า
0: ไปใส่ล่ะเว้าเลี้ยงเว้าเลี้ยงผัวไม่ล่ะขึ้นยากนิดคิดด่วนอยู่นี่ตะสิเว้ามาตะละคำเอาครับ
1: เออบ
0: ่ว่าสิซื้อเว้าหยอกนี่สิดอกไปสิไปหาเอาเนาะแต่คนเดียวก็บ่แห้งแล้วเนาะ
1: การเฝ้าน้ำม
0: ัน
1: ข
0: ัน
1: หาเขา
0: เนี่ยเออหาเขาเฮ็ดให้เขากันขันให้เขามาหาเขาเฮาแต่ว่าเขานอนติดเตียงดิเนาะเอาผัวเอาผัวมาดูแลเจ้าของหรือว่าเอาเขามาเป็นดูแลเจ้าของไปดูแลเขาคือเบิ่งดีๆเด้อพี่น้อง
1: เอามันหาให้มันก
0: ิน
1: เดี๋ยว
0: เอาเอาดอกเออว่าเอาดอกอาเศร้าเดี๋ยวมื้ออื่นได้ของเย็นๆแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมถ้ายังบ่คือกับสัปปตาเอาเด้อสัปปตา
1: บ่มีหอดแต่เช้าเลยไ
0: ก่ฮอดอยู่ 4:00 น.ไปย่างไปเอาเลยแม
1: ่มันมาดก็ไป 1:00
0: น.มันเอาดองไว้หั่นล่ะไปแต่เช้าก็ได้ 2:00 น.เอา 3:00 น.รถเข้าให้เห็นรถแล่นเข้ามาแสดงมันมาแล้วแต่ว่ามันท่านได
1: ้มาอยู่ไกลนั้นมาส่งจ้ะ
0: เออมาสงส
1: าร ไปเอาโดดก็คืออ
0: ยากได้ว่าอย่างไปเอาเลยรถเข้าบ้าน 3:00 น.รถเข้าน
1: ี่ตั้งติดใจเนี่ยนี่ป้องไก่แน่นี่อยู่ไกล
0: อืมนั่นล่ะกันอยู่ไกลกันย่างไปเอาลั่งใหญ่เด้ลั่งใหญ่อยู่ผู้ก็จะฟังอยู่ก็สิถ้าเอาเด้อพี่น้อง
1: ท่านลูกตะเบิดบ่ก็ได้ยังถากกินเย็น
0: ใช่ว่าอันย่ําสิสั่งย่ำสั่งกับสั่งยากยากแต่ว่าย่ำอยากได้เลี้ยวจังใดท้อนาทีท่านใจเนาะ
1: น
0: ั่นแล้วเอาอดเอาได้พี่น้องปองโป
1: มาแม่เจ้าสิบ่ปั้งเนาะก็จะปั้งตัวจะปั้งสิอยู่กับเจ้าได้มาสั่งนั่นแหละ
0: อันผู้ใดเอาว่าท่านแม่เสือไปเอาอยู่วัดเด้อวัดขามเปี้ยไปเอาโลดบ่มีเมมบัดนี่บ่มีเมมบ่มีทาสบ่ญาติบ่ต้องการผีไปเอาอยู่วัดเลยถือไปโลดแม่เสริมถือไปวางไว้วัดมันก็จะขี่รถไปเอาแม่นบ่ครับ
1: เจ้าทับสบู่ก็ทะเลาะกันบ่มีส
0: ู้อ้าวเอาไปยายอยู่วัดเมื่อนวันศีลหั่น
1: บ่ว่าเดี๋ยวก็ไปวัด
0: ผู้นั้นเอาผู้นี้เอาตะเท้าแขนค่อยๆเท้าแขนก็มาได้หยังก็หาเสริมบัดนี้คือว่ามึงมีสบู่ดีมาเบิ่งก็ได้แก้คันแก้คายบ่แสบจะว่าไปแล้วเอาสบีนเนาะฟังเพลงสิล่าสิเบิดล่ะหั่นน่ะเว้าเรียนเว้าหัวอยู่หั่นเปียงใช่ล่ะเพลงอีหยังล่ะผู้ใดกล้าขอเพลงหยังมาฝนตกดักฟังไม่ได้ฮู้บ่ว่ากินฮอดก็สิฮู้อยู่ล่ะนะครับมาฟังกันแล้วกันนะม่วนแค้นกันคูลนะครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออ
1: ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วยหรืออยากจำหน่ายก็ติดต่อ
2: บ่าวชูศิลป์080-979-8200 080-979-8200

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ดีเจชูศิลป์โทร0809798200
1: สารบุรีกะเวลาเบิดเบิดเวลาได้พี่น้องเนาะนะครับกินเวลาผลมานิดหน่อยเนาะนะครับเอาเป็นพอกันว่ามืออื่นทั้งจังพอกันไหมมือนี้ก็ฝนตกชุ่มฉ่ำกันไปตามๆกันเนาะนะครับมืออื่นพอกันไหมสำหรับมือนี้ยู่ดีกินแซ่บยู่เก็บกินนวดนอนหลับฟันดีลาตีสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด

0: 101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318เด้พี่น้อง
8: Playlist

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ในนิยายเขาเขียนไว้ในละครที่ออกเป็นเรื่องสวรรค์เบียงละสาตาผมคือสวรรค์ลำเอียง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให
6: ้มันต้องโทรใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่สิริจิตตอนพอชัย
0: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงาน

0: ชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

จ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวด

แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้าแน่ๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: ด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องไม่แน่คือ

มีพระฝรั่งองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาตมาเมื่อเห็นพระไทยสามเณรไทยศึกก็อุ้ยเสียดายทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมพระไทยเนนไทยถึงศึกกันนี่เขาตกใจพากันตื่นเต้นในการศึกของพระไทยเนนไทยก็เพราะมาพบใหม่ๆเขาตั้งใจมีศรัทธามาบวชนี่มันดีแล้วคิดว่าจะไม่ศึกแล้วใครศึกก็โง่เท่านั้นแหละมาเห็นพระไทยเนนไทยเข้าพรรษาก็บวชกันออกพรรษาแล้วก็ศึกโอ้สลดใจตกใจโอ้สงสารเน้อสงสารพระไทยสงสารสามเณรไทยทำไมถึงทำอย่างนั้นพอดีต่อมาพระฝรั่งก็อยากศึกบ้างเลยเห็นเป็นของที่ไม่สำคัญตอนแรกมาพบใหม่ๆมันตื่นเต้นเห็นเป็นของสำคัญมากการบวชน่ะนึกว่าจะทำเอาง่ายๆเมื่อใจของคนกำลังมีศรัทธามันพร้อมหมดทุกอย่างคิดอะไรมันก็คิดดีคิดอะไรมันก็คิดถูกไปทั้งนั้นแหละไม่มีใครตัดสิน

คือตัดสินเอาเองนั่นแหละไม่รู้ว่าปฏิปทาของการปฏิบัติทางจิตใจเนี่ยท่านทำยังไงท่านจะต้องมีรากฐานอันมั่นคงที่สุดภายในจิตใจของท่านแล้วแต่ท่านก็ไม่พูดอะไรมาก

ส่วนอาตมาบวชมาครั้งแรกไม่ได้ฝึกฝนแต่ว่ามันมีศรัทธามันจะเป็นเพราะกำเนิดก็ไม่รู้พระเนนที่บวชพร้อมๆกันออกพรรษาแล้วก็สึกเรามองเห็นว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันยังไงกันเนาะแต่เราไม่กล้าพูดกับเขาเพราะเรายังไม่ไว้ใจความรู้สึกของเรามันตื่นเต้นแต่ภายในจิตของเราก็ว่านี่มันโง่มากบวชมันบวชยากสึกมันสึกง่ายนี่มีบุญน้อยไม่มีบุญมากเห็นทางโลกมันมีประโยชน์มากกว่าทางธรรมะนี่เราก็เห็นไปแต่เราไม่พูดเราก็มองดูแต่ในจิตของตัวเองเห็นเพื่อนภิกษุที่บวชพร้อมๆกันสึกไปเรื่อยๆบางทีก็เอาเครื่องแต่งตัวใส่เข้ามาเดินเราเห็นมันเป็นบ้าหมดทุกกระเบียดเลยแต่เขาว่ามันดีสวยสึกแล้วจะต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาเห็นอยู่ในใจของเราไม่กล้าพูดให้เพื่อนเขาว่าคิดอย่างนั้นมันผิดมันก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าตัวเรามันยังเป็นของไม่แน่อยู่ว่าศรัทธาของเรานี้มันยังจะยึดยาวไปถึงขนาดไหนอะไรอะไรก็ยังไม่กล้าจะพูดกับใครเลยพิจารณาแต่ในจิตของตนอยู่เรื่อยพอเพื่อนสึกไปแล้วก็ทอดอะไรไม่มีใครอยู่แล้วนะชักเอาหนังสือปาฏิโมกข์มาดูเลยท่องปาฏิโมกข์สบายไม่มีใครมาล้อเลียนเล่นอะไรต่อไปตั้งใจเลยแต่ก็ไม่พูดอะไรเพราะเห็นว่าการปฏิบัติตั้งแต่นี้ไปถึงชีวิตหาไม่บางทีก็อายุ70ก็มี80ก็มี90ก็มีจะพยายามปฏิบัติให้มันมีความนึกคิดเสมอไม่ให้คลายความเพียรไม่ให้คลายศรัทธาจะให้มันสม่ำเสมออย่างนี้มันยากนักจึงไม่กล้าพูดคนที่มาบวชก็บวชไปที่สึกก็สึกไปเราดูมาเรื่อยๆอยู่ไปก็ไม่ว่าจะสึกก็ไม่ว่าดูเพื่อนเข้าไปแต่ความรู้สึกภายในจิตใจของเราว่าพวกนี้มันไม่เห็นชัดพระฝรั่งที่มาบวชคงเห็นอย่างนั้นเบื่อความเป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณรเบื่อพรหมจรรย์คลายความเพียรออกมาเรื่อยๆผลที่สุดก็สึกทำไมสึกล่ะแต่ก่อนเห็นพระไทยสึกแหมเสียดายน่าสลดสังเวชน่าสงสารตัวเราสึกทำไมไม่สงสารตัวเราหรือนี่ไม่พูดยิ้มๆเท่านั้นแหละไม่พูด

เรื่องการปฏิบัติในจิตของตัวเองนี้นะไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องตัดสินได้ง่ายๆเพราะว่าพยานมันไม่มีเรื่องราวต่างๆมีคนอื่นเป็นพยานมันมีแบบมันมีแผนเรายังอาศัยคนอื่นเป็นพยานเรื่องเอาธรรมะเป็นพยานนั้นเราเป็นธรรมแล้วหรือยังเราคิดอย่างนี้มันถูกแล้วหรือยังถ้ามันถูกเราทิ้งความถูกได้หรือยังหรือยึดความถูกอยู่มันต้องคิดคิดไปถึงที่สุดว่ามันทิ้งนั่นแหละจึงเป็นของสำคัญจนกว่าที่ว่าไม่เป็นอะไรทั้งนั้นโน่นก็ไม่เป็นนี่ก็ไม่เป็นดีก็ไม่เป็นชั่วก็ไม่เป็นมันทิ้งคือหมายความว่าให้มันหมดนั่นแหละถ้าอะไรมันหมดมันก็หมดไม่เหลือถ้าอะไรมันยังมีอยู่มันก็ยังเหลืออยู่ฉะนั้นเรื่องปฏิบัติในจิตของตนเนี่ยว่ามันง่ายหรอกมันพูดง่ายนะแต่ว่ามันทำยากมันทำยากยากคือมันไม่ได้ตามปรารถนาของเราบางครั้งที่เราปฏิบัติไปมันก็มีด้วยนะมันเป็นเทวบุตรมารช่วยมันช่วยเทวบุตรมารมันช่วยให้ดูไปให้ถูกพูดไปให้ถูกอะไรอะไรมันถูกไปทั้งนั้นแหละอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ถูกก็ไปยึดมัดในความถูกนั่นอีกผลสุดท้ายก็ผิดอีกถลำไปอีกอันนี้มันเป็นของยากลำบากไม่มีอะไรจะวัดมันคนที่มีศรัทธามากๆคือประกอบไปด้วยศรัทธามันประกอบไปด้วยความเชื่อมันอ่อนด้วยปัญญาสมาธิก็เก่งแต่ว่าวิปัสสนาไม่มีมันเห็นไปหน้าเดียวเห็นไปรูปเดียวก็เป็นไปคิดอะไรก็ไม่รู้มันมีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาท่านพูดตามตัวหนังสือท่านว่าศรัทธาอัติโมกมันมีศรัทธาก็จริงแต่ว่าศรัทธานี้มันปราศจากปัญญาแต่เราก็มองไม่เห็นในขณะนั้นเราก็นึกว่าปัญญาเราก็มีอย่างนี้มันก็เลยมองไม่เห็นความผิดเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสกำลังทั้งห้าไว้ว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาคือความเชื่อสติคือความระลึกได้วิริยะคือความเพียรสมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือความรู้ทั่วปัญญาความรู้ทั่วอย่าไปพูดแต่เพียงว่าปัญญาความรู้ปัญญาความรอบรู้ทั่วถึง

ราชท่านจัดทำทั้ง5ประการนี้เป็นตอนๆเพื่อเราจะมองดูปริยัติที่เรียนแล้วมาเปรียบเทียบกับขนาดจิตของเราที่มันเป็นอยู่อย่างศรัทธาคือความเชื่อเราเชื่อไหมเราเป็นอย่างนั้นแล้วหรือยังวิริยะเรามีเพียรแล้วหรือยังที่เราเพียรอยู่นี่มันถูกหรือผิดอันนี้เราต้องพิจารณาใครก็เพียรกันหมดทั้งนั้นแหละแต่ว่าเพียรนี้มันประกอบไปด้วยปัญญาหรือเปล่าสตินี่ก็เหมือนกันแมวมันก็มีสติเห็นหนูขึ้นมาสติมาก็รู้ขึ้นมาตามันจ้องดูของมันนี่สติของแมวอะไรมันก็มีทุกอย่างนะสัตว์เดรัจฉานมันก็มีอันธพาลมันก็มีปราดก็มีสมาธิความมุ่งมั่นความตั้งใจมันอันนี้มันก็มีอีกแหละแมวมันก็มีมันมั่นที่จะตะครุบหนูกินนี่ความมุ่งมั่นของมันมีสตินั้นก็เรียกว่าสติเหมือนกันสมาธิความตั้งใจมั่นว่าจะทำอย่างนั้นมันก็มีอยู่ปัญญาความรู้มันก็มีแต่ว่ามันไม่รอบรู้เหมือนมนุษย์มันรู้อย่างสัตว์มีปัญญาเพื่อจะตะครุบหนูกินเป็นอาหารทำทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่ากำลังสิ่งทั้ง5ประการนี้เกิดมาด้วยสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เกิดมาจากสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าสัมมาทิฏฐินี้เป็นอย่างไรอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เราต้องรู้ชัดสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นพระอริยเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ยึดมั่นท่านไม่ได้ยึดมั่นท่านยึดไม่ให้มั่นไม่ใช่ท่านยึดมั่นยึดไม่ให้มั่นคือยึดไม่ให้มันเป็นภพตัวยึดที่ไม่ได้เป็นภพคือไม่มีตัณหาเข้าไปปะปนมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเป็นนี้นี่มันหมดมันสิ้นในการกระทำอย่างนั้นเมื่อมันยึดมาแล้วมันยินดีไหมมันยินร้ายไหมเมื่อมันยินดีแล้วมันยึดในความดีนั้นไหมมันยึดในความร้ายนั้นไหมทิฏฐิคือความเห็นหลักที่จะเป็นที่วัดให้เรารอบรู้พอสมควรเพื่อเราจะเรียนรู้เพื่อเราจะพิจารณาก็มีอยู่เหมือนกันเช่นความเห็นที่ว่าเราดีกว่าเขาเห็นว่าเราเสมอเขาเห็นว่าเราโง่กว่าเขานี่เป็นความเห็นอันผิดทั้งนั้นแต่ท่านก็เห็นท่านเห็นแล้วท่านก็รู้ด้วยปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับของมันไปเห็นว่าตัวนี้มันโง่กว่าเขาก็ไม่ใช่ความเห็นซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันตัดต้นตัดปลายไปหมดละมันจะไปตรงไหนละเห็นว่าเราดีกว่าเพื่อนเราก็ทะนงตัวมันก็มีอยู่ในนั้นแหละแต่มันยังไม่รู้จักเห็นว่าเราดีเสมอกับเพื่อนมันก็เสมอกันเท่านั้นเห็นว่าเราเลวกว่าเขานั่นเราก็ตกใจคิดอาภัพอับจนมันก็อุปทานขันธ์5มันเป็นภพชาติทั้งนั้นแหละนี่เป็นเครื่องตัดสินอีกอย่างเช่นเราได้อารมณ์ที่ดีเราถึงดีใจอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็เสียใจเราวัดดูไหมว่าอารมณ์ที่ดีเราถึงดีใจอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็เสียใจเราวัดดูไหมว่าอารมณ์ที่เราไม่ชอบกับอารมณ์ที่เราชอบนั้นมันมีราคาเท่ากันไหมนี่ให้เอาไปวัดดูสิที่เราอยู่ทุกวันนี้อารมณ์ที่เราอาศัยอยู่นี้นะเราได้ยินอารมณ์ที่ชอบใจแล้วใจเราเปลี่ยนไหมเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่ไม่พอใจแล้วมันเปลี่ยนไหมหรือมันคงที่ดูตรงนี้ก็ได้เป็นพยานอันหนึ่งนะแต่ว่าให้รู้ตัวของตัวอันนี้เป็นพยานของเราอย่าพึงไปให้มันตัดสินด้วยความอยากบางทีมันก็เสริมขึ้นไปให้เราเป็นอย่างนั้นก็ได้ต้องระวังมันมีหลายแง่หลายมุมเหลือเกินที่เราจะต้องพิจารณาแต่ว่าในทางที่ถูกต้องมันก็เรียกว่าไม่ใช่กามตัณหาไม่ใช่ตามตัณหาไม่ใช่ตามความอยากมันเป็นความจริงถ้าได้รู้ทั้งดีทั้งชั่ว
เมื่อรู้แล้วท่านก็ให้ละทั้งดีทั้งชั่วถ้าไม่ละมันก็ยังอยู่เป็นอยู่มีอยู่ถ้ามีอยู่มันก็เหลืออยู่มันมีภพอยู่มันมีชาติอยู่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้ตัดสินเอาเฉพาะตัวเองอย่าพึงไปตัดสินให้คนอื่นเลยจะดีจะร้ายประการใดท่านก็พูดให้ฟังเท่านั้นแหละนี่เรื่องความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้จิตใจเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเช่นว่ามีพระองค์หนึ่งไปจับเอาของเขาทีนี้คนอื่นก็ว่าท่านขโมยของผมไม่ได้ขโมยผมเอาเฉยๆให้พระกอตัดสินจะตัดสิน

ันเองเป็นมันเองมันเป็นอัตโนมัติอยู่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องอย่างนี้อย่าคาดเดาอย่าคะเนเอาอย่าเดาเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อะไรมันเป็นอวิชชามันไม่หมดองคมนตรีเคยถามอาตมาหลวงพ่อพระอนาคามีนะจิตเป็นประพัดสอนหรือเปล่าเป็นบ้างอะพระอนาคามีท่านละกามได้แล้วทำไมจิตไม่เป็นประพัดสอนท่านละกามได้แต่ว่ามีเหลืออยู่ใช่ไหมอวิชชาโมหะเหลืออยู่อะไรที่มันเหลืออยู่นั่นแหละมันยังมีอยู่ก็เหมือนบาตรของเรานั่นแหละบาตรขนาดใหญ่อย่างใหญ่บาตรขนาดใหญ่อย่างกลางบาตรขนาดใหญ่อย่างเล็กบาตรขนาดกลางอย่างใหญ่บาตรขนาดกลางอย่างกลางบาตรขนาดกลางอย่างเล็กบาตรขนาดเล็กอย่างใหญ่บาตรขนาดเล็กอย่างกลางบาตรขนาดเล็กอย่างเล็กมันจะเล็กสักเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะยังมีบาตรอยู่นี่มันเป็นซะอย่างนั้นอย่างว่าโสดาสกิทาคาอนาคาละกิเลสได้แล้วนั้นแต่ว่ามันหมดแต่แค่นั้นนะสิ่งที่ยังเหลืออยู่พวกนั้นมองไม่เห็นถ้าอย่างนั้นก็เป็นพระอรหันต์หมดเท่านั้นแหละมันมองไม่เห็นอวิชชานี่มันมองไม่เห็นอยู่นั่นแหละถ้าหากว่าจิตพระอนาคามีเรียบหมดแล้วก็ไม่ใช่อนาคามันก็หมดสิอันนี้มันยังเป็นอยู่จิตเป็นประพัดสอนไหมก็เป็นมั่งแต่มันไม่ถึง 100% จะให้เราตอบยังไงท่านว่าวันหลังจะมาเรียนใหม่เรียนก็เรียนสิหลักมันมีอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันอย่าไปประมาทระวังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราให้ระวังอันนี้พูดถึงเรื่องปฏิบัติเรื่องจิตของเราอาตมาเคยสวดเซมาหลายครั้งเหมือนกันบางทีอยากจะทดลองหลายหลายอย่างแต่แล้วมันก็ไม่ถูกทางทั้งนั้นแหละคือมันอวดดับอวดดีขึ้นในจิตมันเป็นมานะอันหนึ่งทิฏฐิความเห็นมานะความยึดไว้มันมีอยู่นี่พูดแต่เท่านี้มันก็ยังดูยากเหมือนกันนะที่อาตมาเคยพูดให้ฟังโยมอะไรที่มาบวชเป็นหลวงตาห่อผ้าไตรจีวรมาแล้วจะมาบวชหน้าศพของโยมแม่ได้ผ้าไตรจีวรก็หอบเข้ามาในวัดยังไม่ไปกราบพระพอวางไตรจีวรก็เดินจงกรมเลยเดินอยู่หน้าศาลาน่ะเดินกลับไปกลับมาเดินอย่างเอาจริงเอาจังเออคนอย่างนี้มันก็มีนะนี่คือศรัทธาอธิโมกข์เขาคิดว่าจะเอาให้ตะวันไม่ทันตกจะให้สำเร็จก็ไม่รู้นึกว่ามันง่ายนะเราก็ปล่อยเขาเล่นอยู่นั่นไม่ต้องมองใครละเดินเอาจริงเอาจังอย่างนั้นเรามองเห็นโอ้โหมนุษย์เอ้ยมันคิดว่าจะง่ายๆอย่างนั้นเลยพอดีให้อยู่ไปกี่วันก็ไม่รู้ดูเหมือนไม่ได้บวชหรือบวชก็ไม่รู้มันจะเป็นอะไรอย่างนั้นพอใจมันรู้อะไรปุ๊บส่งออกเลยมันรู้อะไรมาปุ๊บก็ส่งออกเลยตัวจิตสังขารมันปรุงแต่งก็ไม่รู้เรื่องของมันมันก็ว่าฉันเป็นปัญญามันปรุงแต่งแยกขยายหลายอย่างหลายประการชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หลายอย่างละเอียดก็จิตสังขารนี้มันก็คล้ายกับปัญญาถ้าคนไม่รู้มันก็ว่าปัญญาดีๆนี่แหละแต่ว่าเมื่อถึงคราวมันแล้วหาความจริงไม่มีอะไรเมื่ออารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นทุกข์เกิดขึ้นได้อยู่นั่นมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นปัญญาอะไรไหมมันเป็นตัวสังขารทั้งนั้นแหละ

อิงพระเสียดีกว่าที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังเรื่อยๆปฏิบัตินั่นแหละแอบเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนนะยังอยู่ทุกวันนี้แอบเข้าไปหาท่านอะไรล่ะคืออนิจจังแอบเข้าไปหาท่านไปกราบท่านสิอนิจจังมันของไม่แน่นั่นแหละเอาตรงนั้นแหละหยุดได้ตรงนั้นแหละก่อนถ้ามันบอกว่าฉันเป็นโสดาบันแล้วไปกราบท่านเถอะ

แน่เลยไปกราบท่านท่านจะบอกว่ามันไม่แน่สกิทาคาแล้วก็กราบท่านเถอะท่านจะบอกอยู่คำเดียวว่าไม่แน่เป็นอนาคามีไปกราบท่านเถอะท่านจะบอกอยู่คำเดียวว่ามันไม่แน่ไปถึงพระอรหันต์ไปกราบท่านท่านก็ยิ่งเอาใหญ่ยิ่งไม่แน่เราจะได้ฟังคำของพระบ้างคือไม่แน่แล้วก็ไม่ยึดนั่นเองแหละอย่าไปยึดงูปลาปลาอย่ายึดแล้วไม่วางอย่าจับไม่วางยึดมาดูเป็นสมมุติเฉยๆผลที่สุดก็ส่งให้วิมุตติมันเป็นไปแต่อย่างนั้นต้องมีสมมุติต้องมีวิมุตติเรื่องจริตของเราเรื่องอารมณ์ของเรามันก็คล้ายๆกับคนคนหนึ่งนั่นแหละพูดง่ายๆมันคล้ายๆกับคนคนหนึ่งคนบางคนมันชอบจริตเราก็มีบางคนที่ไม่ชอบจริตของเราก็มีสิ่งที่มันเป็นมาข้างนอกมันก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละมันไม่แปลกอะไรสักคนซึ่งเรียกว่าอารมณ์นี้ความเป็นจริงมันก็เป็นอยู่ที่เจ้าของนั่นอารมณ์นั้นมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นสักแต่ว่าอารมณ์เรามาคิดเอาเองหรอกว่าเราดีเราชั่วว่าเราผิดว่าเราถูกเหล่านี้มันเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นเองว่าขึ้นเองพูดขึ้นมาอย่างนั้นธรรมนี้จึงเป็นเครื่องวิจารณ์วิจัยได้ยากเหลือเกินอาตมาจึงบอกว่าให้แอบไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครก็คือธรรมะนั่นแหละธรรมะในสกลโลกนี้ทั้งหมดมันมารวมอยู่ที่ธรรมะตัวเดียวคืออนิจจังลองดูสิใครจะเป็นนักปฏิบัติเถอะอาตมาค้นมาตลอด 20-40 พรรษาอาตมาเห็นเท่านั้นแหละแล้วก็อดทนอันหนึ่งแล้วก็เข้าใกล้ธรรมะของท่านอนิจจังมันไม่แน่ใจว่ามันแน่ขนาดไหนก็บอกว่ามันไม่แน่ใจมันจะยึดมั่นว่ามันแน่ที่ไหนก็ว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงดันมันอยู่อย่างนี้แหละอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ดับไปอยู่อย่างนี้แหละตลอดมาทุกวันนี้ไม่ใช่ว่ามันประเดียวประดาวนะยืนก็เป็นอยู่อย่างนั้นนั่งก็เป็นอยู่อย่างนั้นนอนก็เป็นอยู่อย่างนั้นที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันเข้าใกล้พระเข้าใกล้ธรรมะมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้อาตมาว่ามันจะมีราคามากกว่าที่เราปฏิบัติมาเท่าที่อาตมาปฏิบัติมาตั้งแต่โน่นถึงขณะนี้อาศัยอย่างนี้แหละอาศัยตำราหรือก็ไม่ใช่ไม่อาศัยตำราหรือก็ไม่ใช่อาศัยครูบาอาจารย์จริงหรือก็ไม่ใช่ไม่อาศัยครูบาอาจารย์จริงหรือก็ไม่ใช่มันเป็นของก้ำกึ่งอยู่อย่างนี้ถ้าพูดตามความจริงก็เรียกว่าให้มันหมดคือทำให้มันหมดทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันหมดไปทำให้มันมีสมมุติแล้วก็ให้มันมีวิมุตติอาตมาเคยพูดในพระฟังสั้นๆแต่บางคนก็อาจจะสนใจถ้าหากว่าคนปฏิบัติอยู่พิจารณาอยู่เรื่อยไปตอนปลายถึงจะรู้จักมันลงไปมันจะไปลงตรงนั้นแน่นอนไม่ไปที่ไหนอาตมาเคยพูดว่ารีบเดินไปแล้วก็รีบกลับมาแล้วก็รีบหยุดอยู่นี่เบื้องแรกมันเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วผลที่สุดจะเกิดความรู้สึกขึ้นในที่นั้นว่าเดินไปก็ไม่ใช่กลับมาก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่หมดมันหมดแล้วอย่าไปหวังอะไรมันมากอีกแล้วมันหมดแค่นั้นแหละมันหมดแล้วอย่าไปหวังอะไรมันมากอีกแล้วมันหมดแค่นั้นแหละมันสิ้นแล้วขีณาสาโวคือสิ้นแล้วไม่ต้องเดินไม่ต้องถอยไม่ต้องหยุดหยุดก็ไม่มีเดินก็ไม่มีถอยก็ไม่มีหมดอันนี้ให้เอาไปพิจารณาไว้ให้มันชัดในจิตของตนเองตรงนั้นมันจะไม่มีอะไรจริงๆอันนี้มันก็ใหม่หรือเก่ามันเป็นกับผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดนั้นก็แก้ไม่ได้เหมือนกันจะดูสภาพต้นไม้ก็ได้
ต้นมะม่วงก็ดีต้นขนุนก็ดีทุกต้นถ้ามันเกิดแอบแอบกันอยู่นะบางทีต้นหนึ่งมันโตกว่าต้นเล็กมันน้อมหนีไปนู่นทำไมมันเป็นอย่างนั้นใครไปบอกมันนี่คือธรรมชาติธรรมชาตินี่มันมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกนะมันวนไปทางถูกก็ได้วนไปทางผิดก็ได้ต้นไม้ธรรมดาถ้าเราปลูกติดกันแล้วก็ต้นหนึ่งมันโตก่อนต้นที่มันโตทีหลังชอบแอบแอบไปข้างนอกทำไมมันเป็นอย่างนั้นใครไปบอกมันไหมใครไปแต่งมันไหมนั่นคือธรรมชาติมันเป็นธรรมะอย่างตัณหาคือความอยากนำเราไปสู่ทุกข์อย่างนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วนะมันจะโอนออกไปจากตัณหามันจะพิจารณาตัณหามันจะเขย่าตัณหานั้นให้หมดให้เบาให้บางไปเองเหมือนกับธรรมชาติต้นไม้ต่างๆนั่นแหละใครไปบอกมันใครไปสะกิดมันไหมมันก็พูดไม่ได้มันก็ทำไม่ได้แต่ว่ามันออกไปได้ตรงนี้มันแคบมันไม่เกิดอะไรมันก็โอนออกไปข้างนอกดูอย่างนี้ก็เป็นธรรมะแล้วไม่ต้องไปดูอะไรมากมายหรอกผู้ที่มีปัญญาน่ะเท่านี้ก็รู้จักว่ามันเป็นธรรมะสัญชาตญาณของต้นไม้มันไม่รู้จักอะไรแต่มันมีความรู้อยู่ในมันนั่นแหละทำให้วิ่งออกจากอันตรายได้เลือกที่เหมาะสมของมันได้ผู้มีปัญญาเราก็เหมือนกันนั่นแหละเราบวชมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังให้มันจะพ้นทุกข์อะไรมันพาเราเป็นทุกข์เราย่ำเข้าไปจะเห็นไหมสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เป็นทุกข์เราย่ำเข้าไปจะเห็นไหมสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ก็อย่าเข้าไปใกล้มันสิจะไปรักมันหรือจะไปเกลียดมันหรือมันไม่แน่ทั้งนั้นเราก็แอบเข้าหาพระก็หมดอย่าลืมอันนี้แล้วก็อดทนอย่างหนึ่งเท่านี้แหละดีมากที่สุดถ้าคนมีปัญญาอย่างนี้ล่ะมันดีมาก

ความเป็นจริงตัวอาตมาที่ได้ปฏิบัติมาเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์ถึงแก่ขนาดพระทั้งหลายที่อาตมาสอนมาหรอกนะไม่ค่อยมีบวชก็บวชอยู่วัดบ้านธรรมดาอยู่วัดบ้านนี่แหละจิตมันคิดอยากจะทำมันคิดอยากจะเป็นมันคิดอยากจะฝึกไม่มีใครมาเทศที่วัดไม่มีใครหรอกศรัทธามันเกิดในใจไปลองดูไปพิจารณาเดินไปดูไปหาดูหูมีก็ฟังไปตามีก็ดูไปทางหูได้ยินก็ว่าเออมันไม่แน่ทางตาเห็นก็ไม่แน่จมูกได้กลิ่นมันก็บอกว่าอันนี้ไม่แน่ลิ้นรสเปรี้ยวหวานมันเค็มชอบไม่ชอบก็บอกว่าอันนี้มันก็ไม่แน่โผฏฐัพพะถูกต้องทางร่างกายมันสบายหรือเป็นทุกข์ก็บอกว่าอันนี้มันก็ไม่แน่นี่คือเราได้อยู่ด้วยธรรมะตามเป็นจริงมันไม่แน่แต่ตัณหาของเราว่ามันแน่ทำยังไงล่ะต้องอดทนตัวแม่บทของมันก็คือขันติความอดทนทนมันไปเถอะแต่อย่าไปทิ้งพระนะที่เรียกว่ามันไม่แน่นะอย่าไปทิ้งนะเดินไปในสถานที่ต่างๆในโบสถ์ในวิหารเก่าสถาปนิกเขาทำอย่างดีบางแห่งมันร้าวก็มีเพื่อนพูดว่ามันน่าเสียดายนะมันร้าวหมดนะอาตมาเลยพูดว่าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสิธรรมะอันจริงสิก็ไม่มีมันมีอย่างนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าวางรอยไว้อย่างนี้ทั้งที่ตัวเราบางทีก็ยังนึกเสียดายที่มันร้าวอย่างนั้นก็ยังปักใจขึ้นมาพูดมันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนและแก่ตัวด้วยบางทีก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ก็ยังมักเข้าไปหาธรรมะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสิถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นพูดแรงๆเข้าไปให้เพื่อนได้ยินหรือบางคนก็คงจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเราก็ได้ยินเรานั่นแหละอันนี้มันเป็นประโยชน์

มีประโยชน์หลายอย่างเช่นว่าเรานั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ถ้ามีเพื่อนบอกหลวงพ่อโยมคนนั้นบอกให้หลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์นั้นว่าให้หลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยมันสั่นขึ้นมานะได้ยินเขาว่านี่มันสั่นขึ้นมานี่นี่คืออารมณ์เราก็ต้องรู้มันทุกระเบียดนิ้วแหละอารมณ์นะพอมันรู้จักบางทีมันก็ตั้งใจเหี้ยมโหดขึ้นมาในจิตของเราแต่บางทีเราไปสืบสวนเรื่องนั้นจริงๆก็เปล่ามันคนละเรื่องกันอีกแล้วมันเลยไม่แน่ไปอีกแล้วแล้วจะเชื่ออะไรมันทำไมเราจะเชื่อคนอื่นอะไรมากมายทำไมเราก็รู้ก็ฟังอดทนพิจารณามันก็ไปตรงเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามีอะไรก็เขียนออกเขียนออกเขียนออกทั้งนั้นจนมันหมดคำพูดที่ปราศจากอนิจจังคำพูดอันนั้นไม่ใช่คำพูดของนักปราชญ์นี่จำไว้ตัวเราเองถ้าไปทิ้งอนิจจังเสียก็ไม่ใช่นักปราชญ์เหมือนกันไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าเห็นอารมณ์ได้ยินอารมณ์พบประสบอะไรมากมายขึ้นมามันจะเป็นเหตุให้เพลินใจก็ตามเป็นเหตุให้เศร้าใจก็ตามก็ว่าอันนี้มันไม่แน่ทำให้มันแรงแรงเข้าไปเถอะจับมันตอนเดียวเท่านี้แหละอย่าไปเอาอะไรมันมากเอาอันเดียวนี่แหละจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญจุดตายด้วยนะเนี่ยนี่คือจุดตายนักปฏิบัติอย่าไปทิ้งมันถ้าทิ้งอันนี้มีหวังได้ว่ามีทุกข์หวังได้ว่าผิดเป็นประมาณเทียวถ้าไม่เอาอันนี้เป็นหลักปฏิบัติของตนและเชื่อแน่ว่ามันผิดแล้วมันก็ถูกอยู่ได้อีกต่อไปเพราะหลักนี้มันดีมากนี่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นว่าธรรมะที่แท้จริงคือพูดขึ้นในวันนี้มันก็เท่านี้มันไม่มีอะไรมากเห็นอะไรก็เห็นสักว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสักว่ารูปสักว่าเวทนาสักว่าสัญญาสักว่าสังขารสักว่าวิญญาณมันเป็นของสักว่าเท่านั้นแหละมันจะแน่นอนอะไรแล้วถ้าเรามารู้เรื่องตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วมันก็จะคลายความกำหนัดคลายความรักใคร่คลายความยึดมั่นคลายความถือมั่นทำไมถึงคลายเพราะมันเข้าใจเพราะมันรู้มันเปลี่ยนออกจากอวิชชามันก็เปลี่ยนออกมาจากนั้นแหละตัววิชานี่แหละมันคลอดออกจากอวิชชามาเป็นตัววิชาขึ้นตัวรู้นี่มันจะคลอดออกมาจากความไม่รู้ตัวสะอาดนี่มันจะคลอดออกจากความสกปรกมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ทิ้งอนิจจังคือพระเนี่ยที่เรียกว่าพระพุทธองค์นั้นยังอยู่ที่ว่าพระพุทธองค์ของเรานิพพานแล้วน่ะอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ถ้าเป็นส่วนลึกเข้าไปน่ะพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็เหมือนกันกับคำว่าภิกขุถ้าแปลว่าผู้ขอแล้วมันก็กว้างเอามาใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้มามากก็ผิดนะคือมันขอเรื่อยๆถ้าเราพูดไปให้ซึ้งดีกว่านั้นภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารอากะภิกขุมันซึ้งไหมล่ะมันไม่ไปในรูปนั้นเสียมันซึ้งกว่ากันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมะมันก็อย่างนั้นเข้าใจในธรรมะไม่ทั่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่งธรรมะเข้าไปทั้งทั่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่งมันมีคุณค่ามากที่สุดอันนี้เราให้มันอิ่มอยู่ด้วยธรรมะถ้าเรามีสติอยู่เมื่อไหร่เราก็อยู่ใกล้ธรรมะเมื่อนั้นถ้าเรามีสติอยู่เราก็เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงอยู่ตราบนั้นเมื่อเราเห็นของไม่เที่ยงอยู่ตราบใดเราก็เห็นพระพุทธเจ้าตราบนั้นแล้วเราจะพ้นความทุกข์ในวัฏฏสงสารมิวันใดก็วันหนึ่งถ้าเราไปทิ้งคุณพระไปทิ้งพระพุทธเจ้าหรือไปทิ้งธรรมะอันนี้มันก็เปล่าจากประโยชน์ที่เราทำอยู่อย่างไรก็ต้องติดตามติดต่อเรื่องการปฏิบัติของเราอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำงานอะไรอยู่เราจะนั่งหรือจะนอนอยู่
ตาจะเห็นรูปหูจะฟังเสียงจมูกจะดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสโผฏฐัพพะถูกต้องทางกายสารพัดอย่างอย่าไปทิ้งพระอย่าห่างจากพระนี่ก็เรียกว่าผู้ที่เข้าถึงพระได้ไหว้พระอยู่ตลอดทุกเวลาตอนเช้าเราก็ไปไหว้อรังสัมมาสัมพุทโธภควาก็จริงอยู่แต่ว่ามันจะไหว้ไม่มีความหมายถึงขนาดนี้มันจะเหมือนกับคำว่าภิกขุนั่นแหละแปลว่าผู้ขอก็ขอเรื่อยไปก็เพราะแปลอย่างนั้นถ้าหากแปลอย่างดีที่สุดภิกขุก็แปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารอย่างนี้ก็เหมือนกันอย่างแบบเราทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นไหว้พระอย่างนี้มันก็จะเทียบได้ว่าภิกขุผู้ขอถ้าเราเข้าไปใกล้ชิดอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกเวลาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสมันจะเทียบกับศัพท์ที่ว่าภิกขุผู้เห็นภัยในสงสารคือมันซึ้งกว่ากันอย่างนี้แล้วมันก็ตัดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้ามันเห็น

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี

0: 207-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ช้าชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้ว
9: เฮ้ามันยังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร080-194-5

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยก

0: อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ของทั้งจังหวัดนะครับของทั้งปภ.แล้วก็ของทั้งอบจ.แล้วก็ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมกันไว้อยู่แล้วนะครับก็แต่ละทีมก็แยกย้ายกันลงตามพื้นที่ต่าง
2: ๆด้านนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เน้นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านได้แบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนเหนือโซนกลางและโซนใต้พร้อมจัดทีมอาสาสมัครและมูลนิธิประจำแต่ละโซนรวมถึงประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับกรณีมีผู้ป่วยวิกฤตและนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีประกาศแจ้งเตือนให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินในจังหวัดน่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
3: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรามีการประสานงานร่วมกันรวมถึงได้มีการจัดเตรียมเรื่องของการสนับสนุนในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟื้นฟูหรือการกู้ภัยหรือเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนวันนี้เราได้แบ่งโซนไปแล้วนะครับเป็นโซนเหนือโซนกลางโซนใต้ของเขตเทศบาลเรามีการจับคู่กันไว้แล้วนะครับว่าจะมีทีมทั้งประชาสมัครของมูลนิธิประสานงานกับประธานชุมชนการแบ่งงานให้เกิดความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะอพยพพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาจากเขตเทศบาลซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแล้วขนผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วเราได้มีการสอบถามกับทางผู้ในการโรงพยาบาลแล้วว่าสามารถ